าวันนั้นนะฮะตัวของโอ๊คลิตเติ้ลจอห์นนะฮะเลือกเส้นทางที่จะเป็นพระเอกลิเกต่อไปก่อนที่ลิตเติ้ลจอห์นหรือว่าโอ๊คลิตเติ้ลจอห์นเนี่ยจะมาทำวงนะฮะก็เป็นพระเอกลิเกมาก่อนเพราะครอบครัวตระกูลนี้เป็นเรียกว่าเป็นคณะลิเกเลยนะฮะถ้าใครดูสัมภาษณ์ของปาเต้ทอล์กนะฮะเราคงจะไม่เห็นโอ๊คลิตเติ้ลจอห์นในวันนี้นะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วตัวของโอ๊คเองเขาก็เลือกเส้นทางกลางวันเล่นลิเกเหมือนประมาณว่ามีงานเล่นลิเกปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปเล่นลิเกเป็นพระเอกลิเกด้วยนะฮะพระเอกลิเกเงินล้านด้วยประมาณนี้นะฮะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากเลิกเล่นลิเกแล้วก็ฟอร์มวงกับเพื่อนแล้วก็เล่นตามร้านต่างๆจนไปเข้าตาจ่ายถ่ายทดนะครับจนได้มีโอกาสออกอัลบั้มแล้วก็เป็นศิลปินที่เรารู้จักถึงทุกวันนี้ลิตเติ้ลจอห์นนะฮะนี่คือรสชาติชีวิตนะฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงที่ปลุกนะฮะคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะ Good morning รุ่นสวัสดิ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับที่สัญชาติเดียว Good Life Good Music นะฮะกับผม DJ แจ็คณัฐพจน์นะครับตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะวันอาทิตย์วันนี้ครับในช่วงของสัญชาติ on weekend นะครับประจำวันอาทิตย์วันนี้11ตุลาคมนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ครบทุกช่องทางยกเว้น 104.75 สทร5พัทยานะฮะก็เป็นออนแอร์ของเราตอนนี้วันอาทิตย์จะมา 8:30 นเป็นปกตินะฮะแต่ว่าถ้าฟังเราผ่านช่องทางออนไลน์นี่ง่ายสุดเลยฟังได้ทุกช่วงดีเจแล้วก็ฟังได้จากทุกที่ทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของTikTok Live นะครับก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะฮะมากันแล้ว2คนขอแวะเข้าไปดูนิดนึงสวัสดีคุณ Tifa Chief นะฮะแล้วก็สวัสดีคุณ User 472284686711ครบฮะ นะฮะก็ไม่ได้ตั้งชื่อก็เข้ามาแบบนี้ก็จะเป็นยูเซอร์นะฮะจะเป็นยูเซอร์ที่ เป็นตัวเลขนะฮะอ่ะพร้อมแล้วสำหรับรีเควสของคุณนะครับในเช้าวันนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรนะฮะ Line Official Asai Sunshine Radio นะครับส่งรีเควสของคุณเข้ามาได้เลยทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากล นะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ใน TikTok ตอนนี้ยังเพิ่งตกใจเนี่ยเพราะใช้ฟิลเตอร์ตอนจากดีเดย์พริกไทย อยู่กับดีเจแจ็คกะลีนนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็เปลี่ยนสติกเกอร์ว่าผมหาเปลี่ยนในส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยฮะเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึ่ง

ชาตินะครับในช่วง8โมงเช้ากันสักครู่เดี๋ยวส่งท้ายกันที่รีเควสต์นี้นะฮะจากคุณแม็กซ์นะครับทาง TikTok ด้วยขึ้นใจนะฮะหยิบมาเล่นให้ฟังครับในชั่วโมงนี้ด้วยนะฮะ

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ

เรียกว่าเธอคนนี้นะครับไม่ว่าปล่อยเพลงอะไรออกมาอันนี้ก็ฮิตทุกเพลงเลยทีเดียวนะครับโบกี้เลย์ออนนะฮะล่าสุดก็เห็นไปเป็นพรีเซนเตอร์อาหารน้องแมวมั้งประมาณนี้เห็นแวบๆ บนทางด่วนก็เรียกว่าเป็นยุคของศิลปินเลือดใหม่ยังบัดทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเลยนะครับก็มีหลายต่อหลายคนเลยนะฮะที่ตอนนี้ก็เรียกว่าไปถึงเรียกระดับว่าเป็นสปอตไลท์2แล้วก็ระดับซูเปอร์สตาร์ในยุคนี้แล้วนะฮะก็รู้สึกดีว่าในวงการเพลงก็จะมีคนสืบทอดแล้วก็จะมีเพลงดีๆออกมาแบบนี้นะครับให้เราได้ฟังกันไปเรื่อยๆฟังกันไปนานๆด้วยนะฮะก่อนหน้านั้น First One นะครับงานจาก First Love นะฮะขอไป First Love งานจาก First One นะฮะ Request คุณด้วยเล่นให้ฟังแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเวอร์ชั่นพิเศษนะครับคาตานูนิวกับต้าอู๋ด้วยเล่นให้ฟังนะครับต่อเนื่องที่นี่เลยฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: อ่ะสัตว์ไปสมาชิกฮะขอฟังฟังเพลงนี้มานนท์นะฮะฟิชเชอริงไทยทศมิตรนะครับเมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงจ่ายไปนิดนึงมาเปิดเพลงของเวทจอนเพลงนี้ก็เลยมาฮะ

ักร้องนำคนใหม่นะฮะตัวนิดเดียวแต่พลังเสียงเหลือล้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับป๊อปชัชชานะฮะจะเขาติดตามเขาใน The Voice ด้วยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ในเพจของตัวเองว่าเขาได้ผ่านเข้าไปร้องเพลงในรอบ Blind Audition แล้วนะฮะก็จะรอดูครับว่าจะออกผลงานหรือจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผ่านการออดิชั่นนะครับหลังจากที่พี่เอกสุทธิเทพนะครับหรือว่าพี่เอก Sleeping Sheep เนี่ยได้ประกาศขอลาออกจากวงนะฮะไปทำในส่วนของ Sleeping Sheep ต่อแล้วก็งานของตัวเองด้วยนะฮะหลังจากนั้นสามเซเลเซอร์ก็เดินทางกันต่อนะฮะแล้วก็มีการออดิชั่นหานักร้องนำใหม่ๆเข้ามานะฮะแล้วปรากฏว่าหวยไปออกที่ป๊อปชัชชาคนนี้แหละเป็นนักร้องที่เคยทำวงมาก่อนนะฮะแล้วไปเข้าตาสมาชิกของสามเซเลเซอร์แล้วก็ปล่อยเป็นซิงเกิลแรกในเรียกว่าเป็นอีราใหม่ฮะของสามเซเลเซอร์ออกมานะฮะต้องบอกว่าสามเซเลเซอร์นี่ผมติดตามมาแล้วก็เคยสัมภาษณ์ตั้งแต่พี่เอกสุทธิเทพอาจารย์โหน่งอาจารย์มะลายนะครับพี่โหน่งมือเบสคนเดิมที่เคยอยู่วงคิวแล้วก็หลายต่อหลายคนนะฮะในอัลบั้มชุดแรกเลยที่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกนะฮะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งพูดถึง Sleeping Sheep แล้วครับไปเจอในเพจหนึ่งก็รู้สึกว่าคำดีเหมือนกันมันเป็นการแซวกัน Head Bangkok นะครับก็คือเป็นเพจที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องวงการร็อกเพลงร็อกนะฮะล่าสุดก็ได้มีการมาแซวฮะว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คนมีครูเขารู้กันสำหรับ Sleeping Sheep แล้วก็ .official นะฮะวงอีโมตัวพ่อของบ้านเรานะฮะที่ทำสิ่งยิ่งกว่าปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ใดๆและอาจเป็นการไขคำตอบสู่ทฤษฎีรูหนอนคือการเดินทางข้ามมิติเวลาก็เป็นได้เพราะว่าเขาใช้เวลาเพียง15นาทีในการเดินทางจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไปจังหวัดอุดรธานีเพื่อเล่นให้ทัน2โชว์ซึ่งระยะทางไกลมากถึง560กิโลเมตรหากขับรถจะใช้เวลาทั้งสิ้น7ชั่วโมง43นาทีนะฮะพร้อมกับแนบนะครับเป็นภาพนะครับจากเพจของ Sleeping Sheep เองก็คือจะเป็นตารางโชว์นั่นแหละนะฮะก็คือข้อมูลบอกว่าตัวของ Sleeping Sheep เนี่ยได้ประกาศตารางทัวร์ให้แฟนๆได้ทราบว่า 10.10 บางใหญ่ 10.25 อุดรธานี จริงๆแล้วพอหลังจากนี้โพสต์นี้ออกไปเนี่ยพี่เอกสุทธิเทพแล้วก็สมาชิกวงนี้เข้ามาก็บอกว่ามันมีการพิมพ์ผิดนั่นเองนะฮะประกาศเป็นว่าแหม Sleeping Sheep นี่เจอทฤษฎีรูหนอนสามารถที่จะวาร์ปข้ามเวลานะฮะข้ามใช้เวลาเดินทางนะครับจากบางใหญ่ไปอุดรธานีนะครับใช้เพียงเวลาแค่15นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็เรียกว่าเหล่าบราแฟนๆนี่เข้ามาคอมเมนต์กันโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งวงนะฮะที่ผมชื่นชอบบอกตรงๆเลยว่า Sleeping Sheep นี่ก็ติดตามมาตั้งแต่ยุคแรกเลยนะฮะก็จะดูกันต่อไปว่าการเดินทางครั้งใหม่นะครับครั้งต่อไปของ Sleeping Sheep เนี่ยหน้าตาจะออกเป็นยังไงแต่ที่แน่งานโชว์ของเขาตอนนี้นั่นเลยทีเดียว

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: นี่ก็เป็นหนึ่งวงนะครับที่ล่าสุดออกมาประกาศแล้วว่าได้สิ้นสุดสัญญากับต้นสังกัดเดิมนะฮะ Sony Music นะฮะก็ต้องคอยดูทิศทางต่อไปครับว่าเส้นทางต่อไปอีราใหม่ของ Slot Machine จะเป็นยังไงจะเป็นศิลปินอิสระหรือว่าจะไปสังกัดค่ายไหนติดตามลุ้นติดตามรอคอยและให้กำลังใจพวกเขาด้วยครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
6: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
7: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
6: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
7: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
6: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
8: แห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
9: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
8: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
9: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
8: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
9: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
8: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
9: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
8: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

ธอจะเชื่อไหมแต่ฉันจะพูดว่าความรักทั้งหัวใจฉันอยู่ในเพลงนี้และเป็นความรักที่ฉันนั้นคอยเฝ้ารักษาไว้เป็นอย่างดีและมันจะมี

ในงานจากบอยป๊อตนะครับนี่คือดีโอสนะครับยังคุยกับคุณผู้ฟังอยู่เลยครับว่าพี่บอยโกศิยพงศ์นี่เป็นคนที่เขียนเพลงออกมาได้ดีมากๆนะฮะทั้งความหมายทั้งท่วงทำนองทั้งเรื่องของการสื่ออะไรออกมาต่างๆนานานะฮะใช้คำประโยคใช้คำได้สวยมากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่คืองานจากบอยป๊อตนะฮะสวัสดีคุณฟังนะครับเพิ่มเติมด้วยทาง 104.75 สทห้าพัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับก่อนนั้นจูบนะครับงานจากเติ้ลมัตตินันมัตติมันนะฮะขออภัยสองเพลงนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะเริ่มต้นกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะกับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์เจอกันนะครับในช่วงของ Sunshine on Weekend ครับประจำวันอาทิตย์วันนี้11ตุลาคมนะครับครบทุกช่องทางแล้วนะครับทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์เลย

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เพิ่มเติม request ได้เลยนะครับหลาย Official Aside Sunshine Radio นะครับทั้งเพลงไทยและก็เพลงสากลเลยนะฮะมาร์คตัวไหนไลฟ์ฮะฟีเจอริ่งมิลลี่ฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

ียกว่าเป็นศิลปินที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ได้แล้วสำหรับDax Rock Riders นะฮะตอนนี้ก็ออกมาเป็นศิลปินเดียวแต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของ Big Ass นะฮะDax นี่ก็จะกลับไปร่วมเป็นหนึ่งในนักร้องนำนะฮะของคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับหน้าหนึ่งของวงการเพลงบ้านเราเลยที่วงดนตรีวงหนึ่งนะฮะสามารถที่จะขายบัตรหมดภายในเวลาไม่กี่นาทีหลายรอบด้วย5รอบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถทำให้สมาชิกรุ่นก่อตั้งอย่าง Dax นะครับได้กลับไปเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะได้เห็นทั้ง Dax ทั้งเจ๋งนะครับบนเวทีอ่ะเดี๋ยวเบรกโฆษณากันสักครู่หนึ่งนะครับเบรกต้นชั่วโมงส่งคุณผู้ฟังทาง 104.75 ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักอาจากทีมข่าวกองทัพเรือกันสักครู่ฮะ

ไม่ได้หยิบเพลงนี้มาเล่นให้ฟังนานแล้วนะฮะเช้านี้มีรีเควสต์เข้ามาด้วยไปคุณเลโชครับเวลากับใจคนนะฮะแล้วก่อนนั้นเจสซี่เจนส์นะครับหรือว่าน้องเจนนั่นเองนะฮะอุตสาสางนะฮะสองรีเควสต์เริ่มต้นในชั่วโมงนี้เลยนะครับ9โมงเช้า20นาทีนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่ชั่วโมงนี้พร้อมกันครับที่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะกับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์นะครับดูแลคุณผู้ฟังครับในช่วงของเช้าวันนี้ที่ Sunshine Radio นะครับในช่วงของ Sunshine on Weekend ประจำวันอาทิตย์ครับ11ตุลาคมนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็พร้อมครบทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นที่ 104.75 สทร.พัทยาวิทยุผู้ความมั่นคงของชาติทางทะเลนะฮะรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราด้วยนะครับทั้งแอปทั้งเว็บรวมถึง TikTok ออนไลน์ตอนนี้นะฮะก็ไลฟ์กันอยู่แวะเข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็รวมถึงขอเพลงที่คุณอยากฟังได้เลยนะครับผ่าน LINE Official @ Sunshine Radio ฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ส่งรีเควสต์มาแล้วแล้วก็รอฟังครับเหมือนกับเพลงนี้ฮะกวินดีฮะคอลแลบกับ Violet Vartier ครับอย่ามากกว่าฉันก็พอฮะ

ล่าสุดจากสาวปากแดงคนนี้นะฮะเป็นเรียกว่าเป็นการหยิบอัลบั้มล่าสุดของเธอมาแล้วก็จริงๆแล้วในทางการตลาดถือว่าทำมาขายใหม่ด้วยการเพิ่มเพลง4เพลงก็ใช้ชื่อว่าอังกอร์นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่มาแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับ Taylor Swift นะครับPerson Zero เนี่ยฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมี Thank You งานจาก Jackson หวังด้วยนะฮะ2เพลงสากลต่อเนื่องเลยนะฮะและได้ฟังที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music เช้านี้เปิดมาฮะในส่วนของโซเชียลในส่วนของตัวเองผมก็จะตามติดตามบุคคลที่น่าสนใจนะครับหลายต่อหลายคนเลยแล้วก็ถ้าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีคนคนนึงที่ผมติดตามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะติดตามข่าวติดตามความเคลื่อนไหวนะฮะก็คือคุณธรธำรงนาวาสวัสดิ์นั่นเองหรือดร.ธรของหลายๆคนนะครับซึ่งก็มีกลุ่มเพื่อนธรนะฮะก็จะดูแลนะฮะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทะเลเป็นหลักเลยนะฮะหลังๆก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเมื่อเช้าคือ18ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเขาได้โพสต์ภาพตัวเองคู่ถ่ายภาพกับป่าโกงกลางนะฮะแต่สิ่งที่โพสต์น่าสนใจตรงนี้ฮะคุณธรโพสต์ว่าผมมีที่อยู่ริมทะเลใกล้ๆชะอำคุณพ่อซื้อมานานหลายสิบปีแล้วก่อนยกให้ผมกลางที่มีคลองน้ำกร่อยไหลผ่านริมฝั่งมีโกงกลางต้นเล็กๆไม่กี่ต้นผมบอกลุงคนเฝ้าบ้านว่าเจอฝักก็เอามาจิ้มๆไว้นะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าตัดอย่าถมอย่าทำอะไรเลยมีตัวอะไรก็ปล่อยให้มันอยู่ไปเถิดเมื่อวานผมไปดูอีกครั้งสิ่งที่เห็นทำให้ขนลุกรู้สึกว่าการตัดสินใจเมื่อ30ปีก่อนคือสิ่งที่ทำถูกต้องที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะตอนนี้ป่าชายเลนเกิดขึ้น2ฝั่งคลองนั่นทึบจนแทบมาชนกันเสียงนกร้องเต็มไปหมดลุงบอกว่าค้างคาวเยอะมากเลยครับคุณธรจากไม่กี่ต้นกลายเป็นแบบที่เห็นในภาพมันทำให้อารมณ์ดีสุดๆรู้สึกว่าป่าหย่อมน้อยๆนี่แหละที่เราสร้างนกหลายสิบตัวมีบ้านเพราะเราลูกกุ้งลูกปลามีมากขึ้นในทะเลคำว่า feel good เป็นอย่างไรรู้สึกได้จริงๆในตอนนี้จึงอยากมาบอกเพื่อนทอนแค่เราเก็บสิ่งน้อยๆไว้สักวันมันจะเป็นสิ่งใหญ่ๆทำให้เราภูมิใจอย่างน้อยเกิดมาก็ยังฝากป่าเล็กๆไว้ให้โลกครับโอ้โหทุกอ่านทุกคำทุกถ้อยคำทุกประโยคเลยนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็พอทันทีที่ผมอ่านแคปชั่นที่คุณธรเห็นที่เขียนมาแล้วก็เห็นภาพเนี่ยรู้สึกได้เลยนะฮะถึงความภาคภูมิใจแล้วก็การใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนะถ้ามีคนหรือว่าพวกเรามีความคิดแบบนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกนี้น่าอยู่แน่นอนนะฮะเบรกโฆษณากันสักครู่ครับหลังเบรกกลับมาครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย

0: Sunshine on Weekend
1: เอาละครับยังคงอยู่ด้วยกันนะครับที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นี่ให้กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์นะครับก็ยังคงเพิ่มเติมนะฮะสำหรับเพลงที่คุณอยากฟังมาได้เลยนะครับทาง LINE Official @ Sunshine Radio นะฮะเพลงไหนอยากฟังส่งเข้ามานะฮะแล้วก็ขอ request เข้ามาได้นะฮะทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลอย่างที่บอกมีงานนี้มาเล่นให้ฟังด้วยจริงๆแล้วขอดูนิดนึงอ่ะเพลงนี้ไม่ใช่สิต้องเป็นเพลงนี้ตั้งใจจะเล่นเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: มามองดวงเดือนที่เข้ามาม
1: ังแล้วก็ต้าอูฮะกลิ่นรัก

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More

ภาพตามตรงเลยนะฮะว่ารู้จักยังโอมครั้งแรกจาก Rap Is Now ยังรู้สึกว่าตอนนั้นนี่เวลาเคลื่อนแบทเทิลกับใครนี่โอ้โหฟิลนี่แบบมาเต็มเลยทีเดียวนะครับแต่รู้สึกว่าการเขียนเนื้อหรือการเขียนไรม์นะครับในภาษาของชาวฮิปฮอปหรือแรปเปอร์ในตอนนั้นยังรู้สึกว่ายังไม่วิริสมาราใช้คำนี้ดีกว่าเหมือนกับปัจจุบันนี้แต่การเขียนเพลงของยังโอมในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยครับว่าดูจากเพลงนี้ได้เลยนะฮะเขียนเพลงได้ดีมากนะฮะนี่คือแค่เธอครับยังโอมแล้วก็รวมถึงได้ชวนกระแตนะครับกระแตสยามนี่แหละใช้ชื่อว่า AKA KT กระแตนะครับมาร่วมงานในซิงเกิลนี้ด้วยนะครับนี่คือแค่เธองานจากยังโอมก่อนนั้น Your Candy นะฮะ Request คุณด้วย PP Grid นะครับสองเพลงเริ่มต้นครับในชั่วโมงนี้ฮะอยู่ด้วยกันต่อครับอีก1ชั่วโมงกับผม DJ Jack ณัฐพจน์ครับที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music ฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลก็ตามแต่นะครับถ้าเพลงไหนทำให้คุณรู้สึกว่าวันนี้ feel good เพิ่มมากขึ้นส่ง request คืนเข้ามาได้เลยครับทาง LINE Official @ Sunshine Radio ฮะ

นี่คืองานล่าสุดนะครับจากวิมนะครับกับ This and Thatหยิบมาได้ต่างนะครับในเบรกนี้ครับที่ Sunshine Radio Good Life Good Music ก่อนหน้านั้นมี request คุณด้วยกับ BTS นะครับพร้อมกับส่งคะแนนเข้ามานะครับ Into the Sun นะฮะ2เพลงสากลในเบรกนี้เลยนะฮะล่าสุดนะคุณผู้ฟังในเพจของคุณแหม่มแมคโดนัลด์นะครับก็เป็นภรรยาของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะฮะได้ลงรูปก็มีทั้งพุทธมีทั้งต้านะฮะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่านัดคุยทิศทางเร่ร่อนในอนาคตเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสู้กันต่อไป The plan still on plan นะฮะก็ลงแคปชั่นสั้นๆแบบนี้คนมาคอมเมนต์กันโอ้โหมากมายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าความเหนียวแน่นความรักกันที่มีให้กันนะครับสำหรับในครอบครัวนี้การเป็นเพื่อนมันยังคงอยู่กันตลอดไปถึงแม้ว่าเรย์จะไม่อยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญครับแต่คนไปคอมเมนต์เหมือนกันหมดเลยติดตามเป็นกำลังใจให้รอค่ะติดตามกันต่อไปนะฮะก็คงต้องคอยดูติดตามกันต่อไปว่าทิศทางของเร่ร่อนนะฮะถึงแม้ว่าเรย์แมคโดนัลด์จะมองลงมาจากข้างบนแต่เชื่อว่าทั้งต้าทั้งพุทธแล้วก็รวมถึงคุณแหม่มด้วยนะฮะก็คงจะนำพาทีมเร่ร่อนนะฮะแล้วก็รวมถึงน่าจะมีคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ได้ดูกันต่อไปด้วยนะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: พูดถึงคอนเทนต์แล้วนะครับไปเจอข่าวนี้มาเดี๋ยวมาเล่าสักนิดนึงก่อนดีกว่าสำหรับใครชอบดูหนังนะครับประเภทสตรีมมิ่งนะฮะล่าสุดนะฮะเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือ Disney Plusจับมือกับ Netflix นะฮะได้นำหนังของซีรีส์ของ Disney Plus นะฮะไปลงในแพลตฟอร์ม Netflix นะฮะโดยจะมีการเริ่มต้นในเดือนหน้าทันทีนะฮะก็เป็นการเรียกว่าหลังจากที่ทั้ง2ค่ายเนี่ยเป็นสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่เป็นคู่แข่งกันมาอย่างยาวนานนะครับถ้าได้ติดตามผมได้คุยกับลภัทรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเลยนะฮะก็เซ็นสัญญากับ Netflix แล้วนะฮะก็จะปล่อยคอนเทนต์ลงในแพลตฟอร์มของ Netflix นะฮะข้อตกลงที่ทำไว้จะมีคอนเทนต์ Mad Max นะครับของ Disney มาฉายบน Netflix ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Percy Jackson 2ซีซั่นนะครับหนังเรื่อง Ice Age ภาคแรกไปจนถึงภาค5นะฮะมี Soul มีหลายต่อหลายเรื่องเลยนะฮะก็จะเต็มในช่วงปี2027ด้วยแต่ก็จะเริ่มต้นทยอยครับในเดือนหน้าเป็นต้นไปนะฮะกำไรของคนดูหนังมาอีกแล้วนะฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
5: บอกเลยตรงๆฮะมาเหอะอยากเจอนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมไม่ได้ทำมาทิ้งช่วงมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะกับ Sunshine Exclusive ครั้งนี้นะฮะเราจะมาปาร์ตี้กันกับตอน Spooky Party Night Eat Sing Move at The Park Restaurant and Cafe นะฮะให้คุณมาเรียกว่ามาสนุกสนานกันมาเจอกันเหอะมาเที่ยวมาสังสรรค์มาเมามอยแล้วก็มาสนุกมาอีทมาอิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนูพิเศษเลยครับรวมถึงซิงร้องให้สุดเสียงกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนวนะฮะเตรียมไมค์มาเองก็ได้เตรียมหลายคนบอกเตรียมเพลย์ลิสต์มาแล้วด้วยนะฮะแล้วแต่แล้วรวมถึงมา move ด้วยครับขยับออกสเต็ปไปด้วยกันนะฮะมีเกมสนุกจากเหล่าดีเจรุ่นรับของรางวัล Lucky Draw กิจกรรมเพ้นหน้าเพ้นร่างกายในธีมฮาโลวีนแฟนซีนะครับชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรม Pacific Park นะฮะเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปครับก็เจอกันนะฮะลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับแล้วมาเจอกันกิจกรรมคิดแล้วน่าจะเป็นดูจากแพลนแล้วนะฮะน่าจะเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพฤศจิกาธันวาหลายๆคนก็จะยุ่งกันมีแพลนล่วงหน้ากันแล้วหลายๆคนมีเดินทางมีท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น31ตุลาคมนะครับวันดีเป็น4วันนะฮะเพราะฉะนั้นก็มาเจอกันนะฮะรีบลงทะเบียนรีบสอบถามเข้ามาด่วนเลยนะฮะเรารับจำนวนจำกัด20ที่นั่งแต่ถ้ามาเกินกว่านั้นเราก็ยินดีนะฮะเพราะฉะนั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะแล้วมาเจอกันได้ทั้งอิ่มได้ทั้งอร่อยได้ทั้งสนุกได้ทั้งเมามอยได้ทั้งนัดเจอกันนะฮะสำหรับชาว Sunshine Radio นะครับไม่อยากให้พลาดเลยกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat See Move at The Park Restaurant and Cafe นะครับ31ตุลาคมนี้เรามีนัดกันนะฮะมาที่กันที่หนึ่งงานจากโมนิก้านะฮะซิงเกิลล่าสุดเลยคงครวญคอยครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สวัสดีครับคุณ
2: อรุณสวัสดิ์พี่แจ็คสวัสดีคุณฟังด้วยครับ
1: ถามก่อนเลยว่าข้างนอกที่มานี่บรรยากาศเป็นไงฮะ
2: วันนี้หรอ
1: ครึ้มหรือว่าแดด
2: ไม่ได้ออ
1: กไปไงถามก่อน
2: เป็นมีเมฆมีแดดแบบแดดไม่เยอะแต่มีเมฆยังเดาไม่ได้ว่าจะเป็นฝนหรือจะอะไรต่อวันนี้น่าจะประมาณนี้
3: เพราะดูจากเพจพยากรณ์อากาศหลายๆเพจผมจะเอาดูหลายๆเพจมาประมวลนะฮะวันนี้ก็จะมีฝนตกหลายพื้นที่เลย
2: ครับผม
3: ก็ระมัดระวังกันด้วย
2: หลังจากที่มันอัดอั้นมาประมาณวัน2วันแล
3: ้
2: ว
3: ใช่ก่อนนั้น2วันรู้สึกอบอ้าวใช่มั้ย
2: อ้าวคือลมไม่พัดเลยแล้วผมก็เลยเดาว่าวันนี้อาจจะเป็นฝนเป็นเรื่องเป็นราวพรุ่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเป็นฝนส่งท้ายฤดูหนาวนะคุณผู้ฟัง
1: ส่งท้ายฤดูส่งท้ายฤดูฝน
3: ตอนรับฤดูหนาวเพราะพี่ดิวบอกว่าที่บ้านเริ่มมีลมหนาวแบบมาบ้างละ
2: จอมเทียนก็มีอยู่ชั้นบนก็จะรู้สึกมีลมหนาว
3: แต่ที่แน่ๆที่สังเกตได้อย่างชัดเจนคือเดี๋ยวนี้มืดเร็วขึ้น
2: ใช่มันค่ำเร็วเข้าเร็วอ่ะแล้วก็สัญญาณของนั่นแหละก็คือดอกตินเป็ดนะคุณฟัง มาแล้วได้กลิ่นแล้วอุ๊ยอะไรเงี้ย
3: หลายคนชอบแปลกเหมือนกัน
2: คนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยอย่างเช่นผมเป็นต้นอย่างเงี้ย
3: บางคนแพ้เลยนะ
2: บางคนแพ้บางคนเวียนหัวอะไรก็ว่าไปแต่ผมอาจจะรู้สึกว่ามันกลิ่นมันแบบแปลกๆอะไรอย่าง
3: เ
2: งี้ยฉุนๆหน่อยแล้วแต่คนวันนี้มีเรื่องมาเล่าคุณฟังเราน่าจะเคยเห็นหลายๆบ้านฮะที่พ่อกับแม่ทำงานที่เดียวกันพอมีลูกปุ๊บลูกก็มาทำงานที่เดียวกับพ่อกับแม่มีการแบบทำงานกันทั้งครอบครัวที่เดียวกัน
3: ครับ
2: อะไรอย่างนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ารักเหมือนกันฮะเป็นเรื่องมาจากสายการบิน KLM ของประเทศเนเธอร์แลนด์ฮะ
3: ครับผม
2: มีครอบครัวหนึ่งที่ได้มีโอกาสทำงานพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวบนเครื่องบินลำเดียวกันเป็นครั้งแรกนะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของชาวเนเธอร์แลนด์นะครับโดยคุณพ่อชื่อคุณพ่อมิเชลอายุ57 ปีครับคุณพ่อเป็นกัปตันเครื่องบินลูกสาวชื่อโซอี้นะฮะอายุ22 ปีเป็นนักบินผู้ช่วยเท่เน
3: าะอยู่ห้องทำงานเดียวกันเลย
2: กับคุณพ
3: ่อเ
2: ออนะครับขณะที่คุณแม่ชื่อคุณแม่มายันนะครับอายุ56 ปีเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3: ว้าว56 ปียัง
2: บินอยู่เลยยังติดปีกอยู่เลยนะครับผมทั้ง3คนนะครับได้มีโอกาสร่วมงานกันบนเที่ยวบินไฟล์เดียวกันนะฮะสายการบิน KLM นะครับจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะมุ่งหน้าไปยังเกาะกูราซาวนะครับในประเทศในทะเลแคริบเบียนนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับความพิเศษเรื่องนี้ก็คือว่าแม้ว่าทั้ง3คนเนี่ยจะทำงานในสายการบินเดียวกันมาตลอดนะฮะ
3: แต่ว่าไม่เคยที่จะร่วมงาน
2: ไม่ค่อยได้ขึ้นไฟเดียวกันไม่ได้ปะกันอะไรอย่างนี้เพราะปกติไม่ใช่เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังนะฮะซึ่งนะตลอดทำงานหลายๆปีมาเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันทั้งครอบครัวมาก่อนเลยนะที่ผ่านมาโซอี้เองก็เคยบินไฟกับคุณพ่อมาแล้ว5 ไฟล์แล้วก็เคยบินกับคุณแม่มาแล้ว1 บินแต่ไม่เคยคบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกครับที่พ่อแม่และก็ลูกสาวเนี่ยได้ทำงานบนเครื่องบินลำเดียวกันเรื่องราวน่ารักอีกเรื่องก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ของโซอี้เนี่ยนะฮะพบรักกันระหว่างทำงานบนเครื่องบินกับตันจีบแอร์เน
3: า
2: ะ
3: ประมาณนั้น
2: หรือแอร์จีบกับตันอันไม่แน่ใจแต่ที่เคยได้ยินมานะครับจะเป็นแอร์จีบกับตันบ่อยมากนะครับเพื่อนผมเองเนี่ยไม่มีหรอกแกที่แกดูในละครส่วนใหญ่แอร์เท่านั้นแหละเขาหากับตัน
3: เหรอ
2: เพื่อเล่าให้ฟัง
3: นะ
2: แบบนี้เนี่ยก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใครจีบใครก่อนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพบรักกันระหว่างทำงานบนเครื่องบินก่อนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วก็หลายปีต่อมาลูกสาวของคู่ก็เติบโตขึ้นมาเป็นนักบินจนได้มีโอกาสกลับมาทำงานที่เดียวคุณพ่อและคุณแม่ด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานบนไฟบินเดียวกัน
3: แสดงว่าน้องนี่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานลากกระเป๋าไปบินนะฮะโตขึ้นก็เลยเป็นนักบินด้วย
2: ใช่ผมเห็นหลายๆครอบครัวใน TikTok Channel ที่เขาเป็นนักบินกันทางบ้าน
3: คุ
2: ณพ่อคุณลูกคุณแม่ก็เป็นพนักงานต้อนรับเหมือนกันใน TikTok เป็นคนไทยนี่แหละนะฮะคุณแม่เป็นแอร์คุณพ่อเป็นนักบินมีลูกชาย2คนก็เ

0: ทั้งงานต้อนรับเหมือนกันในทิกตอกเป็นคนไทยนี่แหละนะครับคุณแม่เป็นแอร์คุณพ่อเป็นนักบินมีลูกชายสองคนก็เป็นนักบินเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่คุณแม่เนี่ยคุณแม่เออร์ลี่มาอยู่บ้านละเป็นแม่เป็นแม่บ้านละเรียบร้อยแต่คุณพ่อยังบินอยู่ลูกยังไง
1: หลายอย่างเคยเพื่อนคุยกับเพื่อนบอกบางทีมันอยู่ในยีนมันอยู่ใน DNA
0: อย่างที่บางทีไม่รู้ใช่ยังผมเองอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าวันนึงผมจะมาเป็นดีเจหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ารู้ตัวตั้งแต่เด็กว่าชอบพูดเพราะว่าที่บ้านคุณแม่พูดเก่ง
1: คุณแม่เป็น
0: พิธีกรเหมือนกันคุณแม่เป็นพิธีกรบริษัทนะครับผม
1: พิธีกรบริษัท
0: ใช่
1: คุณพ่อเป็นมรรคนายก
0: คุณพ่อเป็นทหารจ้ะใครจะไปรู
1: ้คุณพ่อเป็นทหาร
0: พ่อทหารจ้ะ
1: นะเออนะฮะแต่บางทีนั่นแหละครับบางทีมันก็เป็นสิ่งนึงที่มันอยู่ในข้างในเราอ่ะ
0: โดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ถูก
0: แล้วมันก็ถูกถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆความชอบไปจนถึงความถนัดอะไรหลายอย่างที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราอะไรแบบนี้บางทีกว่าเราจะมาเจอว่าเราเหมือนใครบางคนที่เขาถ่ายทอดให้เราอ่ะเราก็โตมากๆแล้วก็
1: ม
0: ี
1: ผมก็เริ่มรู้สึกสงสัยตัวเองแล้วว่าเราเก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าเพราะที่บ้านนี่เขาทำสวนทำเป็นเกษตรกรกันหมดเลยแต่เราไม่ได้ทำอะไรตรงนั้นเลย
0: นั่นน่ะสิแล้วขนาดผมเองก็โตมากับท้องไร่ท้องนาพอจะนึกได้อย่างนี้ก็อ๋อร้องเพลงบนหลังควายเข้าใจได้
1: ยังได้อยู
0: ่ยังได้อยู
1: ่รีเลทเชื่อมโยงได
0: ้ได้รีเลทได
1: ้ ได้โอเคฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแบงก์กริดนะฮะแล้วก็ติดตามการรายงานชาร์ตกับดีเจพิกไทยด้วยวันนี้ลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่เสาร์หน้าซึ่งจะอยู่ยาวๆเลยตลอดทั้งวีคเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันวันนี้ขอเป็นวันที่ดีทุกคนด้วยบายลาไปก่อนฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio เชิญคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: คนบอกว่าได้กำไรเหรอได้ฟังพลพลเบิ้ลเหรอไม่ได้ดูว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีการเปิดพลพลไปใช่ไหมฮะแล้วบังเอิญว่าพี่แบงค์ขับรถมาทำงานใช่ไหมแล้วหัวมันก็ฮัมเพลงนี้มาก็เลยคิดว่าเฮ้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพลงแรกที่เราเอามาเปิดในรายการในต้นชั่วโมงของเราเราก็คิดแบบนี้ปกติพี่แบงค์จะใช้อะไรประมาณนี้ฮะเพลงไหนที่วันนั้นเราทำเป็นเพลงแรกจะเลือกเป็นเพลงเปิดที่อาจจะเลือกเป็นจะเลือกใช้เป็นเพลงเปิดนะฮะในชั่วโมงแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเปิดแล้วก็อ๋อซ้ำพอดีเหรออ่ะโอเคโอเคก็เป็นการคืนกำไรให้กับคุณผู้ฟังเราไปนะครับนะฮะรับช่วงต่อจากพี่แจ็คเรียบร้อยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับแบงค์กริดนะฮะประจำการยันแม่ช่วงสาย 11:00 นนะครับยาวๆถึง 14:00 จ้านะฮะแล้วก็ส่งมาได้เลยจะเอาเพลงไหนจะฟังอะไรจะส่งคะแนนให้กับใครนะครับ LINE @sunshine radio แล้วก็ทาง TikTok Channel ของเรานะครับนะตอบคำถามข้อความก่อนหน้าด้วยค่ะนะให้แบงค์ตอบเหรอหรืออะไรแบงค์กำลังหาอยู่นะครับว่ามีใครถามอะไรไว้ไหมว่าคุยกันไม่ทันแล้วนะตอนนี้นะทางติ๊กต็อกของเราเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแวะขึ้นไปถามนะส่วนตอนนี้นะฮะเจอกันทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ 104.75 สทท.5 สทท.5 พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์เว็บแคมนะฮะ sunshinefm.com รวมถึงทางแอปพลิเคชัน Sunshine Radio และ TikTok Sunshine Radio Thailand ของเราด้วยนะครับ
1: Sunshine on the weekend

0: อโฟอีฟนะฮะลูกสาวนะครับเพลงนี้ทีนะฮะจะได้ยกกันแบบเบาๆก่อนเช้านี้11โมงกับ24นาทีแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ขาช็อปทั้งหลายแหล่นะใครที่เป็นนักช็อปนะมากันได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าเปิดแล้วครับ Adidas Brand Center นะครับสาขาพัทยานะฮะใหญ่ที่สุดบนโลเคชั่นติดชายหาดครับในภาคตะวันออกเลยนะครับรวมไอเทมกีฬาแล้วก็แฟชั่นครบทุกสไตล์นะครับพร้อมดีไซน์สุดโดดเด่นนะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเสน่ห์เมืองพัทยานั่นเองนะครับนะที่เซ็นทรัลพัทยานะคุณผู้ฟังนะวันนี้ช็อปครบ 7,000 บาทครับรับฟรีหมอนรองคออาดิดาส1ใบตอน1ใบเสร็จด้วยตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤศจิกายนนี้นะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะฮะพบกับช็อปของ Adidas Brand Center นะครับชั้น G Central พัทยาฝั่งบีชได้เลยอาคาช็อปวันนี้ใครอยู่พัทยาอย่าลืมแวะไปช็อป Adidas กันได้เลยนะครับ Shine on weekend
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
6: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
7: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
6: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
7: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
6: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
8: Sunshine on weekend

0: ป็นขึ้นใจในเวอร์ชันของเมอร์แล้วก็มิลลิด้วยนะครับยิบมาฝากกันนะเดี๋ยวนี้มีเพลงเวอร์ชันเซอร์ไพรส์มาให้เราได้ฟังกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยศิลปินเขาถึงจะอยู่คนละสังกัดถึงบางคนก็อยู่คนละค่ายเนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะมาคอลแลบกันได้มาฟีดกันได้มันเป็นการเปิดกว้างในเรื่องของดนตรีมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะแยกค่ายต้องไม่ถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็มีนะฮะยิบมาฝากกันนะครับเพลงนี้น่าจะชอบนะส่วนก่อนหน้านั้นต้องโทษเธองานจากทุกชายด้วยนะน้องทิกเกอร์นะครับแล้วก็เมื่อเบรกที่แล้วมีทีจาก 4if ด้วยนะฮะ 11 โมงกับ34 นาทีนะครับมาดูคนที่อยู่กับเราทาง LINE Official กันหน่อยคุณสิริวรรณาสวัสดีครับพี่ตุ๊กนะฮะน้องเพชรคุณกระแตหนูนุ่นคุณวรรณธนีสวัสดีครับคุณมิกุสวัสดีฮะคุณลิตาพัดครับคุณมณีรัตน์คุณใจเจ้าเอ๋ยคุณบามนะครับมีคุณภาราคาชูนะครับผมคุณแมวเนาะนะฮะแล้วก็มีคุณมานิดาโกโมคุณบีมเบนนะครับแล้วก็อาอุ้มนะฮะพี่เอสุกัญญาน้องนุ้ยนะครับทีฟ้าพี่หมูคุณอับสอนคุณเกมนะครับบอกว่าเรื่องที่แบงค์เล่าเรื่องของพ่อแม่ลูกทำงานใส่ขายการบินเดียวกันเราเองก็มีเพื่อนทำงานเป็นพนักงานการบินไทยทั้งครอบครัวเหมือนกันครับพ่อเป็นนักบินแม่เป็นเพอร์เซอร์ลูกสาวเป็นแอร์อย่างนี้เรียกว่า family business ที่แท้ทรูเนาะนะฮะก็น่าจะใช่เลยนะฮะทำงานอยู่ที่ทำงานเดียวกันไฟล์บินเขาเรียกบริษัทเดียวกันสายการบินเดียวกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีใครอีกฮะมอสายพี่จักด้วยนะครับมีพี่หนูปลานะฮะอ๋อพี่หนูปลานี่ทักทายส่งท้ายแต่ช่วงพี่แจ็คส่วนทาง TikTok ก็มีเยอะแยะนะฮะเยอะแยะมากมายหลายคนใครที่อยู่นะฮะกับเราบ้างรายงานตัวกันหน่อยมีพี่น้ำฝนเห็นพี่หนูปลาเห็นพี่ตุ๊กเห็นพี่เอด้วยนะครับมีพี่หมูด้วยใช่ไหมฮะตะกี้อ่ะโอเคขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆจนถึงบ่าย2นะครับจนตอนนี้รีเควสที่ส่งเข้ามาใจเย็นหน่อยนะแบงค์ทยอยลงคิวนะครับไม่ลืมแน่นอนแต่ถ้ารู้เอ๊ะรู้สึกเหมือนลืมหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองทวงถามได้นะใจดีใจดี
1: Sunshine on the weekend

0: Sunshine on Weekend. ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
1: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
1: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
0: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
1: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
0: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดยSF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine on Weekend

เบนซ์ข้าวขวัญ นะคะพี่จุนกับพี่หายนะฮะไปต่อไหวไปต่อไหมแล้วก็ก่อนหน้านั้นคริสเชนโดครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเออสองเพลงที่ยังไงดีจะง้อแฟนด้วยแล้วก็จะไหวไหมถ้าไหวเราไปต่อหรือเปล่าประมาณนี้นะครับนะฮะทั้งสองเพลงแล้วก็มีรีเควสต์เข้ามาด้วยนะครับส่วนตอนนี้11โมงเช้ากับ54นาทีได้เวลาส่งท้ายชั่วโมงแรกของเราแล้วล่ะครับหรือเป็นงานจาก Maroon 5ก็แล้วกันฮะ Sunday Morning ก็จะเป็น Sunday เที่ยงแล้วแหละ

0: ครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
1: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music. Sunshine on weekend.
1: กลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ของเรานะครับสัญชัยออนวีแกนด์แบงกลิดนะฮะยังคงอยู่กับทุกคนยาวๆต่อเนื่องนะครับจนถึงบ่าย2นะส่งรีเควสต์ได้เลยนะครับ LINE @sunshineradio แล้วก็ทาง TikTok channel เราที่ยังคงเมามอยกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่ช่อง Sunshine Radio Thailand โลโก้สีส้มๆฝากกดติดตามกันด้วยกันละกันนะ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music Sunshine on Weekend
2: เราจะมาติดตามฟังสายที่3กับสายของคุณสุดหล่อหอ7กันเลยนะครับ

0: รับฟังกันด้วยนะครับมาฟังกันต่อครับ
1: พี่แจ็คครับเรื่องที่ผมเล่าเมื่อกี้พี่ว่าคนหรือว่าผีครับโผล่มากลางค่ำกลางคืนผมสลิมสลิ

เพลงใหม่จากโปเตโต้นะครับที่มี Possess นะมา Featuring ด้วยนะฮะโอ้โหร็อกกันแบบมันๆหนักๆเลยนะฮะชื่อเพลงว่าบางกรอบนะครับส่วนก่อนหน้านั้นบ้านผีปลอบงานจากแคทูคัลเลอร์ด้วยนะฮะโยกๆขยับหัวกันไปนะครับจะได้แบบหนังท้องตึงหนังตาจะได้ไม่หย่อนด้วยในช่วงเที่ยงๆแบบนี้นะฮะหลังจากทานมื้อเที่ยงเรียบร้อยนะครับทานอะไรกันบ้างส่งมาบอกกันหน่อยนะฮะแนะนำกันเดี๋ยวจะได้ขอลอกนะฮะหลังจากจัดรายการเสร็จนะฮะจะได้ไปจัดตามบ้างแบบนี้เที่ยง19นาทีนะครับสเตจูนกันต่อ Sunshine Radio Good Life Good Music ในชั่วโมงที่2ของเรานะครับมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วไปเจอเรื่องน่ารักน่ารักนะฮะจากประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากคุณผู้ฟังเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งฮะในรัฐโคโลราโดนะครับมีสมาชิกพิเศษที่ได้รับความรักจากทั้งนักเรียนและก็คุณครูเนี่ยอย่างล้นหลามฮะสมาชิกที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนนะครับแต่ว่าเป็นน้องสุนัขน้องหมานะฮะลาบราดอร์2ตัวนะครับที่ชื่อว่าน้องนอรีนแล้วก็น้องโพเลนต้านะครับซึ่งเข้ามาทำหน้าที่เป็นสุนัขบำบัดประจำโรงเรียนนั่นเองน่ารักเนาะนะหน้าที่ของน้องหมานะครับน้องนอรีนแล้วก็น้องโพเลนต้าเนี่ยหน้าที่ก็คือว่าไม่ใช่แค่การเฝ้าโรงเรียนหรือว่ารักษาความปลอดภัยนะครับแต่ว่าเป็นการช่วยดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนนะครับสร้างความผ่อนคลายแล้วก็เป็นเพื่อนให้กับเด็กๆในวันที่น้องๆเด็กๆหนูๆเนี่ยรู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจนั่นเองเวลาเด็กๆเรียนหนังสือแล้วก็เครียดหรือว่าบางทีไม่สบายใจแล้วก็จะมีน้องทั้ง2ตัวนะครับคอยบำบัดด้วยนะครับในแต่ละวันเนี่ยน้องหมาทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะคอยต้อนรับนักเรียนนะครับเดินเยี่ยมตามห้องเรียนต่างๆไปเยี่ยมด้วยน่ารักมากนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้เข้ามาทักทายมาลูบมากอดหรือว่าใช้เวลาอยู่ด้วยนะครับแบบน้องหมา2ตัวลาบราดอร์คุณผู้ฟังนะฮะก็จะชอบเด็กหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่โรงเรียนเนี่ยเคยเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญในอดีตนะครับนะฮะโรงเรียนเขามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างในอดีตนะครับมีสุนัขบำบัดเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันครับก็เลยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็ความรู้สึกปลอดภัยให้กับเด็กๆนักเรียนด้วยนะฮะแต่ว่าความน่ารักของเรื่องนี้เนี่ยยังไม่หมดคุณฟังเพราะว่าน้องหมาทั้งสองตัวเนี่ยน้องนอรินแล้วก็น้องโพเลนต้าเนี่ยครับยังได้รับความนิยมจากนักเรียนมากนะฮะจนถูกเลือกให้เป็นเจ้าชายแล้วก็เจ้าหญิงในงานโฮมคัมมิ่งนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกานะครับที่มักจะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็คัดเลือกนักเรียนนะครับให้ได้รับตำแหน่งพิเศษภายในงานด้วยน้องทั้ง2ตัวก็เลยได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าชายแล้วก็เจ้าหญิงในงานโฮมคัมมิ่งนั่นเองนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับนะก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งนี้เนี่ยน้องทั้งตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนในโรงเรียนได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับจากน้องหมานะฮะที่มาช่วยทำหน้าที่ดูแลเยียวยาจิตใจเด็กๆจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะครับก็กลายเป็นสมาชิกคนสำคัญที่เด็กๆทั้งโรงเรียนนะฮะรักแล้วก็ผูกพันมากๆเลยทีเดียวเนาะนะฮะน่ารักมากลองไปหาดูภาพกันนะเป็นชื่อว่าน้องนอรีนนะครับแล้วก็น้องโพเลนต้านะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นว่าบางครั้งในการมีใครสักคนอยู่ข้างๆนะครับในวันที่เหนื่อยล้าก็ไม่จำเป็นต้องมีคำพูดอะไรมาปลอบใจมากมายหรอกแค่มีเพื่อนสีขาเนาะนั่งอยู่ใกล้ๆก็อาจจะทำให้วันธรรมดาเนี่ยกลายเป็นวันที่ดีขึ้นได้แล้วนะฮะคุณฟัง Sunshine on the weekend

0: Sunshine on weekend
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
0: Good life good music Sunshine on weekend

0: ามารักเอาไปจากเพื่อน
1: ก็เรียกว่าเพื่อนรักไปก่อนเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่จะบอกรักจริงๆเนี่ยอยากจะเอาคำว่าเพื่อนออกไปอะไรแบบนี้คนละมันใจเกเรนะคุณผู้ฟังนะเพลงนี้นะว่าไงเพื่อนรักนะครับเพลงใหม่จากลิปตาฟิชเชอริ่งกับโพลีแคทด้วยแล้วชอบก็อะไรชอบความหมายของการสื่อของการใช้คำว่าเพื่อนรักจริงๆคืออยากจะบอกรักแต่ว่าตอนนี้ก็คงได้เป็นได้แค่เพื่อนรักไปก่อนเป็นการบอกรักที่มีอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยเคลียร์หรอกคุณฟังแต่ก็บอกก็อยากจะบอกก็บอกด้วยวิธีการว่าว่าไงเพื่อนรักอย่างนี้ไปก่อนนะคุณฟังนะมีรีเควสต์เข้ามาด้วยนะครับเปิดให้ฟังเรียบร้อยมีข้อความบอกเราด้วยว่า MV ดีมากเลยพี่แบงค์ได้เดี๋ยวพี่แบงค์ตามไปเก็บ MV เพลงนี้ด้วยนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นอันดับ1ต่อเนื่อง2สัปดาห์ซ้อนของเราเพลงที่มันน่ามั่นใจมันมงที่สุดใน2สัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ยังคงมั่นใจต่อว่าเดี๋ยวตัวเองจะต้องเป็น3สัปดาห์แน่นอนใช่ไหมรอลุ้นนะครับในการอัปเดตชาร์ตของเราตั้งแต่บ่าย2ถึง5โมงเย็นนะครับสัญชัยท็อป20นะกับคาตาฟิชเชอริ่งกับโบกี้ไลออนด้วยกันจากนุนิวชวรินทร์นั่นเองนะฮะล่าสุดอ่ะพี่แบงค์ถ่ายฟีด TikTok ใช่ไหมแล้วก็ไปเจอคลิปนึงคุณฟังนะฮะเป็นมีการตัดมาแหละจากมิสเตอร์แฟนบอยแล้วก็เป็นฉากที่นักแสดงรุ่นพี่น้องจูโน่ที่แบบใส่ๆแววๆอะไรเงี้ยเดินเข้ามาในห้องแบบห้องพักนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้ามาทำไมเล่นใหญ่จังอะไรเงี้ยมันดูเสลย์เงี้ยคุณฟังแรงมากเลยอะแรงมากแรงที่สุดแรงจนต้องร้องอูเลยนุนิวคุณฟังไปเล่นรับเชิญยังไงให้อิมแพคขนาดนั้นแต่เราชอบแบบเอเนจีในการแบบจิกหน้าจิกตาบิดตัวเอี้ยวซ้ายแล้วก็ชายปลายตาเราชอบจังเลยตอนนี้คือจากคลิปที่ฟีดไถฟีดเจอครั้งเดียวนะครับนะแล้วก็หยุดดูเท่านั้นแหละนะตอนนี้คือมิสเตอร์แฟนบอยฟีดอยู่นั่นไม่หยุดเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะกลัวติดคุณฟังปกติไม่ค่อยได้ดูซีรีส์อะไรอย่างงี้ฮะถ้าติดแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ทำงานทำการเดี๋ยวจะนั่นจะนี่อีกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองตามไปดูนะคุณฟังนะขอบคุณข้อความที่ส่งการตอบกลับสำหรับทุกเพลงที่เปิดไปด้วยนะครับไปต่อกันดีกว่ารีเควสต์ยังรออีกเยอะเลย Weekend

0: Sunshine on Weekend. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music
0: Sunshine on Weekend

เต้นกันไปนะคุณผู้ฟังนะเพลงนี้นะฮะ Bestie กับ Love Options นั่นเองครับส่วนตอนนี้เที่ยงกับ50นาทีแล้วแหละได้เวลาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
1: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Good life good music
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

เป็กผลิตโชคนะครับ I've got you นะฮะอยู่ในชาร์ตแน่นอนเออรอฟังว่าจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับในสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเขาก็นะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนู่นอันดับที่5แล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาทั้งหมด6สัปดาห์แล้วด้วยลุ้นกันต่อนะครับอยู่ท็อป5แล้วจะเข้าไปอยู่ในท็อป3ได้หรือเปล่านะครับส่วนก่อนหน้านั้นก็คาดว่าจะอยู่ในชาร์ตด้วยเช่นเดียวกันเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเป็น New Entry สูงสุดประจำสัปดาห์ครับอันดับที่16นะฮะงานจากพี่ซินซิงคูล่านะครับขอบคุณส่วนตอนนี้บ่ายโมงกับ19นาทีคุณผู้ฟังฮะเรามาย้ำกันหน่อยนะจ้าไปร้องไปกินไปเต้นไปมูฟด้วยกันนะครับสำหรับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night นะครับ At The Park Restaurant Cafe ฮะทำไมถึงอีทถึงซิงถึงมูฟครับอีทก็คือก็ไปกินนะคุณผู้ฟังหลากหลายเมนูอร่อยนะครับแล้วก็ซิง ไปร้องกันให้สุดเสียงฮะคาราโอเกะแบบไม่จำกัดแนวคืออะไรฮะเราเนี่ยเป็นความเป็นวัยรุ่นเจนวายเจน X เจนอะไรก็เราก็จะจำได้ว่าตอนสมัยวัยรุ่นเราชอบร้องคาราโอเกะขนาดไหนงานนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอย่าอายนะไปซ้อมมาเพลงไหนเพลงโปรดเพลงไหนเพลงแสดงเบอร์หนึ่งของคุณไปซ้อมมาแล้วเราจะเวียนไมค์กันรู้ฟังสนุกแน่นอนครับแล้วก็เพื่อนๆก็ร้องไปใครที่ยังไม่ถึงคิวร้องคือทำยังไงเต้นชัดชาดาดัดต้องมีสนุกด้วยกันนะครับมาขยับออกเสร็จกันด้วยนะครับแล้วก็มีเกมสนุกมีรางวัล Lucky Draw นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเพ้นหน้าเพ้นตัวในธีมฮาโลวีนแฟนซีการเพ้นหน้าเพ้นตัวไม่ใช่อยู่ๆปะเพ้นแล้วได้รางวัลด้วยเพราะเราจะมีรางวัลพิเศษจากโรงแรม Pacific Park ด้วยนะครับเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปเจอกันในธีมการแต่งตัวแบบสดใสแวววาวเป็นกลิตเตอร์นีออนนะครับเนี่ยงานนี้เนี่ยจะมีรูปสวยๆติดไม้ติดมือเอาไปอวดโซเชียลด้วยแน่นอนเพราะเรามีตากล้องนะครับมาติดตามถ่ายภาพให้คุณนะฮะตลอดทั้งงานแบบฟรีๆแน่นอนฮะสัญชัย Exclusive ของเราเนี่ยทุกครั้งจะต้องมีตากล้องคุณจะต้องได้รูปเพราะนั้นเนี่ยสนุกกันแน่นอนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะฮะที่ LINE Official Assign Sunshine Radio ของเราครับด่วนๆกันหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะเกือบจะครึ่งนึงแล้วนะครับเรารับจำนวนจำกัดแค่20ชิ้นนั่งเท่านั้นไปกันเยอะๆนะคุณผู้ฟังนะฮะขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ครับโรงแรม Pacific Park ศรีราชาครับอยู่ติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชาเลยนะครับหมายเลข0383286600หรือ0863260257แล้วก็ที่ LINE ID @pacificparkhotel นั่นเองนะครับไปเจอกันเยอะๆได้เลยจ้า Sunshine on the weekend

0: Sunshine on weekend
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
4: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
6: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
7: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
8: Sunshine Top 20
7: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine on Weekend

0: into the sun นะฮะงั้นจาก BTS นะครับอาจจะให้ฟังเรียบร้อยมีคนรออยู่นะฮะส่วนก่อนหน้านั้นเพื่อนได้ยิงใจนะครับมันอยากยินวอร์ด้วยนะบ่ายโมงกับ39นาทีสวัสดีคุณพริกไทยจ้า
1: เอามาแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: พี่วันนี้แบบว่าเมฆเยอะนะเหมือนฝนจะมาอะไรเราก็อุตส่าห์เบี่ยงไปฟ้าฝนอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีใครคุยเรื่องฟ้าฝนหรอกเวลาเธอคุยกับฉันน่ะ
1: อ๋อเหรอเหมือนแบบ
0: มันต้องเป็นเรื่อง
1: สาระต่างๆเนี่ยไปหาเอาเองไปเข้าห้องสมุดเอาเองก็ได้
0: ทุกคนมี Google ทุกคนมี ChatGPT อยากรู้ไปหาเอาเองเรื่องพริกไทยต้องคุยกับพี่เราต้องเป็นเรื่องพริกไทยเท่านั้น
1: ใส่ใจอยากใส่ใจแหละอะไรอย่างเงี้ย
0: มันต้องเป็นอย่าง
1: ดีมากเลยพี่เพราะเราแบบว่า
0: ไม่ถึงอะไรไม่ถึง
1: เราทำงานแล้วเราแบบได้ดีลงานกับหลายๆฝ่ายหลายๆหน่วยงานแล้วเราก็จะได้เจอกับเพื่อนใหม
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยได้รู้จักกับคนใหม่ๆแต่อย่างเช่นอยู่สตีฮีบ้างอยู่อะไรบ้าง
0: คุณผู้ฟังนี่คือ new arrival นะครับผมnew arrival นะครับผมมาใหม่เป็น new collection
1: อีล่าใด
0: ๆร้องเสียใจอยู่นะคะเหมือนมีคนร้องเสียใจแล้ว จริงนี่เนี่ยเป็น
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นการยิงทีเซอร์นะเพราะถ้าเกิดว่าอยากฟังดีเทลอะไรเพิ่มเติม
1: ต้อง31ตุลา
0: No
1: ตอนไหนอะ
0: วันอังคารนี
1: ้เอาเหรอโอเค
0: ช็อคกับบอสสเปเชียล
1: ได้เลย
0: หรือมาเจาะลึกดาราสาวกันรู้ฟังช็อคกับบอสสเปเชียล
1: ตลอด
0: 4
1: ชั่วโมงเต็มๆนะคะ
0: จะไม่เปิดเพลงกันเลยคุย
1: จะสัมภาษณ
0: ์
1: แล้วก็คุยเท่านั้น
0: ครับผมอ
1: ยากฟังเพลงไปฟังที่ไหนก็ได
0: ้นี่ไงถึงบอกว่าเนี่ยเล็บแดงแล้วมันได้ฤทธิ์มันออกฤทธิ์ออกเดชแล้วเนี่ย
1: มันแสดงอิทธิฤทธิ์แดงแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วนะคะเล็บแดง
0: นี่เลยนี่แหละทีเรื่องนี
1: ้เมื่อวานนี่ใครดิวใครดีมากพี่เข้ามาหมดดีนะเข้ามาไม่พร้อมกัน
0: ครับผม
1: เข้ามาทีละคนว่ามันรูคิว
0: เข้ามาทีละหลายคนเราก็รับไม่ไหวเราพี่ไทยต้องทีละคน
1: ดีแล้วโอ้ยแล้วคนนั้นออกพอดีคนนี้เข้ามาใหม่
0: เลยมันเลิศนี่มันเลิศนี่อย่างนี้อันนี้เป็นการยิงทีเซอร์แล้วก็เดี๋ยววันอังคารนะฮะเราจะมาคุยกันนะเจาะลึกดาราสาวนะครับผมในเรื่องของหัวข้อว่าด้วยเรื่องของเล็บแดงแล้วเล็บชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากทาเล็บแดงมีการจริงทีเซอร์เหมือนแบบคู่สร้างคู่สมเลยอ่ะดาราสาวชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากทาเล็บแดงนึกออกปะ
1: เหมือนรู้จักหรือปะ
0: คู่สร้างคู่สม
1: คู่สร้างคู่สมอ่ะ
0: คนที่เห็นหน้าอยู่เนี้ยที่เห็นหน้าอยู่ในเนี้ยท
1: ัน
0: ท
1: ุ
0: กคน
1: ซ
0: ื้ออ่านทันทุกคนเข้าไปเช็คดวงเชื่อฉันไหมเข้าไปเช็คดวง
1: ใช่คู่สร้างคู่สมดวงคือเด็ดมาก
0: เช็คดวง
1: แม่ฉันเนี่ยรู้จักคู่สร้างคู่ส
0: ม
1: เพราะว่าแม่เนี่ยไปนั่งทำผมในร้านเสริมสวย
0: เห็นไหมล่ะ
1: แล้วก็ฉันก็ไม่มีอะไรทำฉันก็นั่งอ่านคู่สร้างคู่สมนี่แหละ
0: ของเธอฉันตอนเด็กฉันโตมากันนิตยสารแปลกแปลกที่แปลกพ่อฉันชอบอ่าน
1: เล่มใหญ
0: ่ๆแปลกพ่อฉันชอบอ่าน
1: เคยเห็นแต่ไม่ได้เคยอ่าน
0: พ่อฉันเป็นคนแบบไหนถึงได้บอก
1: แต่หนูก็เคยเปิดดูแต่แบบไม่ได้แบบจริง
0: มันเป็นเรื่องแปลกทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็สนุกดีออกพี
0: ่ฉันก็เลยทุกวันนี้ก็เลยต้องมาหาเรื่องแปลกๆเล่าให้ทุกคนฟังทุกวันเนี่ยแต่ละเช้าเนี่ยเรื่องแปลกๆเรื่องอะไรเนี่ย
1: มันซึมซับมาโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: จาก
1: นิตยสารแปลกตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ปะ
0: ไม่รู้พ่อไม่อ่านหนังสือแล้วทุกคนเนี่ยไม่พ่อไม่อ่านหนังสือแล้ว
1: นั่งคุยกับใบไม้แล้วตอนนี
0: ้โอ้ยคุยกับทุกอย่างก็คุยกับแม่นะจริงๆ
1: ซ
0: ึ
1: ่งอยู่กับแม่2คน
0: ซึ่งอยู่กับ2คนไม่คุยกันแต่ว่าคุยกับทุกอย่างหมดแล้วแต่วันฉันสงสัยว่าแล้วดิวกันยังไงทุกวันเนี้ยไม่เอา
1: สื่อจิตสื่อ
0: ใช้จิตสื่อเอาใช้สายตาแล้วก็เพราะไม่อยากเอ่ยปากไม่อยากอ้าปากเพราะ
1: อ้าปากปุ๊บเดี๋ยวแบบว่า
0: ทะเลาะเดี๋ยวคุยจะอันจะอีกกัน
1: พัดอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าเราเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมไงนึกออกปะพูดอะไรพูดดีๆก็อาจจะเป็นไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่พี่กันไม่คุยกันดีกว่า
1: ขวางอะไรไปหมดอะไรแบบน
0: ี้
1: แล้วต้องนี่เมื่อวานนี้คือ
0: ทำไมฮะ
1: MVP ที่ถูกต้องที่สุดก็คือพี่น้ำฝนนะ
0: ทำไม
1: เพราะว่าเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ชื่อแปลกๆเข้ามาหรือผู้ชายน้องเข้ามาช่วยบอกน้องตัวนั้นจะได้ทำตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยฉันก็หันไปหันมาไม่ได้ดูตลอดหรอกทั้งร้านใช่ป่ะแล้วพี่น้ำฝนพิมพ์มาเลยผู้ชายมาแล้วเสียงพี่น้ำฝนลอยเข้ามาในหูฉันเลยอย่าสมมติผู้ชายมา
0: เป็นเสียง
1: พี่น้ำฝน
0: ดีดูรู้สึกฉุกเฉินดีเธอแม่เอ๋มาค่ะแม่เอ๋มาค่ะ
1: แม่ค่ะ
0: แม่พิมพ์ทักน้องมาหน่อย
1: แม่มือไปกดโดนหรือว่ายังไงคะ
0: ชะโงกแวะมาชะโงกว่าเรียบร้อยดีไหมเขามาดูเธอนั่นแหละ
1: PR ทุกอย่างครบหมดค่ะแม่คะ
0: ไม่หลุดแม่อย่าไม่หลุดแม่
1: พูดครบจ้า
0: เออแบบดีนะครับผมมีแล้วก็มีดีเจท่านนึงเข้ามาด้วย
1: ไหนฮะ
0: เนี่ยดีเจท่านนึง
1: ดีเจท่านนึงเพิ่งตื่นนอนมือไปกดโดนหรือยังไงคะ
0: ไม่แน่ใจเธอว่ายังไงเหมือนกันอ่ะก็ยิงทีเซอร์กันไว้ประมาณนี้คุณผู้ฟัง
1: วันอังคารที่13
0: เ
1: จอกัน 8:00 น.ถึง 11:00 น.แล้วคุณพี่จะมั้งแต่
0: ฉันก็มาช้าเหมือนเดิมแหละทุกวัน
1: แต่เดี๋ยวพี่ไทยจะตามมาสมทบนะคะเจอก
0: ัน นะสัญชัยทอกบาลสเปเชียลวันอังคารนี้นะคุณผู้ฟังเรื่องเล่าจะเล่าหรือยัง
1: เล่าสิมา
0: เดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันไปฟังเพลงก่อน On the weekend

0: Sunshine on Weekend. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music
0: Sunshine on Weekend
2: อ่ะเปิดใหม่เปิดใหม่เธอมาคุณผู้ฟังเปิดใหม่เปิดใหม่ได้เวลาช่วงส่งท้ายส่งใหม่ต่อให้นางมาอัปเดตชาร์ตละ
3: ก่อนอัปเดตชาร์ตมาอัปเดตเรื่องนี้กันก่อนหนูตั้งใจมาเล่าให้พี่ฟังเลยเป็นงานวิจัย
2: ครับผม
3: นะคะแบบอย่างเราเนี่ยมันต้องอ่านงานวิจัยนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยในด้านสุขภาพบ้างเศรษฐกิจ
2: บ
3: ้างใดๆอะไรเอ่ยหนู
2: ไม่เราเวลาเราจะเอาอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยคุณผู้ฟังมันต้องเป็นงานวิจัยต้องเป็นงานที่มัน
3: ต้องผ่านการวิจัยมาม
2: ีการรองรับ
3: นู่นนี่มี
2: ใดๆต่างๆนะคุณผู้ฟังเราจะไม่เอาอะไรลอยๆมาเล่
3: าให้ฟังเล่าลอยๆมันไม่ได้พี
2: ่
3: หนูก็ไป
2: มันต้องมีเครดิต
3: หนังสือห้องสมุดโลกนะคะ
2: มันจะได้ดูเหมือนคนมีการศึกษาเนาะ
3: เหมือนแค่เหมือน
2: จริงๆจบป.2ก็แหละดีๆแต่ว่าคุยให้ดูจบให้ดูมีการศึกษาได
3: ้นี่มาดูงานวิจัยนี้ดีกว่าคุณพี่ก็ชอบน้องหมาน้องแมวเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ป
2: ่
3: ะคือมีงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยเวียนนา
2: เวียนนา
3: เวียนนานะ
2: ครับ
3: เขาก็เอาน้องหมาเนี่ยมาฝึกให้อยู่นิ่งๆปกติน้องหมาอยู่ไม่ค่อยนิ่งใช่ป
2: ่
3: ะก็จะกระตุกกระจิกอะไรเงี้ยฝึกให้อยู่นิ่งพอน้องอยู่นิ่งได้ปั๊บเนี่ยจับน้องเข้าอุโมงค์ MRI สมองพ
2: ี่เช็คสมองน้อย
3: นะคะเข้าเครื่อง MRI แล้วก็ในตอนที่เข้าเครื่อง MRI เน
2: ี่
3: ยก็ให้ดูภาพหน้ามนุษย
2: ์
3: ว่าเป็นหน้าโกรธแล้วน้องสมองน้องเนี่ยจะรู้สึกยังไง
2: ให้ดู
3: หน้ามนุษย์ยิ้มสมองน้องรู้สึกยังไงปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะ
2: ครับ
3: ผลการศึกษานี้ก็พบว่าสมองของน้องหมาเนี่ยมีการประมวลผลได้นะคะอารมณ์เชิงบวกคือหน้าถ้าเกิดว่าเห็นหน้ามนุษย์ยิ้มอย่างเง
2: ี้
3: ยสมองน้องจะแฮปปี้มาก
2: น้องก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่คือหน้าดีนะ
3: เป็นสมองเชิงบวกอะไรก็ถ้าเกิดว่าหน้ามนุษย์แบบแม้กระทั่งเศร้าหรือว่าโกรธอะไรอย่างเงี้ยน้องแยกแยะได้น้องก็สมองน้องก็จะรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจะเป็นแบบออกมาเชิงลบซึ่งผลมันออกมาแตกต่างกันแบบชัดเจนมากอะไรแบบนี
2: ้
3: แบบนี้ซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าสมองส่วนของสมองส่วนหน้าของน้องเนี่ยมีการรับรู้ขั้นสูงแล้วก็มีการตอบสนองต่อรางวัลแล้วก็ต่อความรู้สึกของตัวเจ้าของหรือคนที่น้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่คนพบว่าสมองของน้องหมาเนี่ยนะคะแยกแยะความต่างระหว่างอารมณ์ลบด้วยความกลัวความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยน้องแยกได้นะคะหรือแบบว่าอย่างภาษากายใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ชี้ให้เรารู้ว่าวิวัฒนาการแล้วก
2: ็
3: การอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์เนี่ยส่งผลให้น้องหมาเนี่ยม
2: ี
3: การพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการรับรู้ทั้งอารมณ
2: ์
3: ของมนุษย์ได้ละเอียดอ่อนกว่าที่เคยแต่ว่าพี่แบงค์ไม่รู้นะคะเพราะเวลาพี่ไทยงอนนะคุณผู้ฟังพี่แบงค์ยังแยกไม่ออกพี่แบงค์ยังไม่รู้ฉันงอนพี่แบงค์ไม่รู
2: ้แต่ถ้าเป็นหมาทำอะไรฉันรู้หมดเลยนะถ้าหมาทำหน้าอะไรเนี่ยฉันรู้หมดเลยนะยกเว้นเธอ
3: เนี่ยหมามันยังรู้เลยพอเราทำเราโกรธแล้วมีความสุขเรา
2: หมาก็รู้แล้วฉันก็รู้หมาด้วย
3: แต่พี่แบงค์ไม่รู
2: ้คือ
3: หมามันยังรู้แล้วทำไมพี่ไม่รู้หนูอ่ะ
2: เธอต้องรู้ว่าเธออยู่ปกติอยู่เลยเธอเป็นคนเธอเป็นคนแบบอะไรของมันวะอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้พี่นิรุธมีใครทักอะไรถามมาว่าฉันรับงานหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ
3: รับค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนนะ
3: ท
2: ัก
3: อะไรคะรับงานคู่ไม่คิดเพิ่ม
2: พี่นิรุธทักมาถามว่าดีเจแบงค์รับงานไหมครับคุณอะไรนะ
3: คุณเดิน
2: พุดเดินถามนะฮะรับงานอะไรอ่ะทั้งงานพิธีกรรับ
3: งาน
2: รับงานพิธีกรรับครับรับงานเอ็นเอ็นหมายถึงเอนเตอร์เทนเมนต
3: ์เอนเตอร์เทนเนอร
2: ์ใดๆรับจ้าคุณพี่เอางานแบบไหนล่ะงานแบบไหนเอางานแบบไหนฮะหลังไหมฮะงานแบบไหนฮะรับหมดจ้าช่วงนี้นะครับยาวๆ
3: อ
2: ัน
3: เนี้ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังค่ะ
2: ครับผม
3: น้องเขารู้เรื่องนะเขารับรู้นะคะเพราะเรามีอารมณ์เศร้าโกรธหรืออะไรเงี้ยเขารู้แต่ว่าเขาจะ รับเรื่องหรือเปล่าทำเป็นมึนหรือเปล่าอันนี้ว่ากันอีกทีนึง
2: ส่วนมากไม่มึนเพราะว่าน้องหมาเราที่เราเลี้ยงเองเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ว่าตอนนี้เรามีอารมณ์แบบไหนถ้าเราเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเข้าหาเราผมไปเจอคลิปใน TikTok แล้วก็เจอในหลายช่องหลายๆช่องอ่ะเคยไปดูมาหมาน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ว่าเรารู้สึกยังไงอย่างเจ้าของสมมติวันนึงเจ้าของเศร้าแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยน้องจะพยายามปลอบนะครับสังเกตได้เลยทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวของเราเนี่ยเขาจะสื่อสารพฤติกรรมแม้กระทั่งอุณหภูมิร่างกายของเราอ่ะน้องจะรู้สึกได้ว่าวันนี้เราป่วยหรือเราไม่สบายไหมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยน้องจะสัมผัสเจ
3: ออ
2: ันนี้มันก็มีงานวิจัยมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันมีการยืนยันแล้วว่าน้องมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับเจ้าของกับคนที่น้องใกล้ชิดทุกวันได้ทั้งเรื่องอารมณ์สีหน้านู่นนี่อะไรเงี้ยน้องจะตีความได้หมด
3: แค่มองเห็นเนี่ยเขาก็แบบสมองเขาสั่งการแล้วเขารู้แล้วนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังคะเรามาสังเกตน้องหมาน้องแมวกันว่าเขาเนี่ยรู้จักเรามากแค่ไหนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันก็เป็นห่วงพี่เป่าตุงมากเลยพี่
2: ครับผม
3: คือพี่เป่าตุง20กว่าแล้วคือแก่มากถ้าเป็นคนนี้ร้อยกว่าปีแล้วแต่คือเขาก็ง่อมแหละเขาไม่เล่นซุกซนเอาแบบไม้ตก
2: เขาไม่ค่อยเล่นอะไรมากแล้ว
3: เขาซนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังกระโดดตายังใสอยู่แต่นอนซะส่วนใหญ่ก็จะนอนแล้วอะไรเงี้ย
2: ปกติน้องแมวก็วันละ16 17 18ชั่วโมง
3: ก็นอนเยอะอยู่แล้วแต่แบบพอเวลาเขาแบบหายไปนอนซุกๆอยู่ในมุมบ้านอะไรเงี้ยหนูก็ใจคอไม่ค่อยดีเลยพี
2: ่
3: แบบที่เราคุยกันวันก่อนแบบกลัวแต่น้องก็ยังไม่ได้มีอาการป่วยอะไรนะคะ
2: ไม่ป่วย
3: ถ้า
2: เราก
3: ็ไปก็คือจะแก่แล้วก็ไป
2: เขาเรียกว่าก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดอะให้ดีที่สุดอะในช่วงชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะป่ะของก็อย่างพี่ที่รู้ถามว่าแมวมีอายุกี่ปีจริงๆแล้วอะแมวอะ11 12ปีก็ถือว่า
3: ปีก็เก่ง
2: แล้วนะก็เก่งแล้วนะก็อายุมากแล้วนะแต่ว่าเนี่ยอย่างของ
3: คุณ
2: ได
3: ้เอง20กว่าพี่
2: อยู่นานอยู่นาน
3: นี่ถ้าส่งเรียนจบมหาลัยนี่รับปริญญาเลี้ยงดูพี่ไทยได้แล้วนะคะ
2: จริง
3: ถ้าส่งเข้าโรงเรียนเนี่ย
2: อายุมากกว่าคนฟังเราบางคนแล้วแค่นี้แหละ
3: จริงจริง
2: เผาตุ้งอ่ะจริงแบบนี้
3: โหดมากพี่ไทยเลี้ยงระบบปิดน้องก็เลยอายุยืนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบของอาหาร
2: ครับผม
3: แต่ก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะเวลาน้องป่วยอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับผมเรื่องที่ไม่วิจัยฟังแต่เรื่องพี่ไทยค่ะนี่เรื่องของพี่ไทยไม่ต้องอาศัยการวิจัยที่ไหนหรอกถามฉันนี่ไม่ต้องวิจัยไม่ต้องอะไรถามฉัน
3: วิเคราะห์มาหมดแล้วแตกฉานมาก
2: วิเคราะห์มาหมดทุกอย่างจับตรงจับไตจับอะไรเจอหมด
3: บอกว่าอะไรเธอรู้จักตัวฉันมากกว่าที่เธอรู้จักตัวเธอเองอีก
2: ใช่จะเป็นแบบนั้นอ่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยววันอ่านนะฮะวันอังคารนะครับผมอัง
3: คาร13ฮะ
2: นะฮะเราจะมาล้วงลึกนะฮะดีเจสาวกันนะครับผม
3: ต้องตื่นเช้าหน่อยเพื่อแลกกับคราวๆต่างๆ
2: คราว
3: เออ
2: คราวเงียบหงายวะเงียบหายไปหลายนาทีแล้วอยากจะพูดจังแล้วพูดก็พูดผิดอ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจพริกไทยนะคุณผู้ฟังนะอัปเดตชาร์ตกันนะครับผลประกอบการกันตลอดทั้งสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์เช้าๆแบงก์กิจมาเหมือนเดิมนะครับสัญชัยทอกเบาแล้วก็วันอังคารย้ำกันหน่อยสัญชัยทอกเบาสเปเชียลกับคุณพริกไทยนี่แหละนะครับนะมาเจอกันนะวันนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้

0: รองไม่มีเหงาแน่นอน Good life good
1: music สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine on weekend.
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Indexliving more
0: sunshine on weekend

0: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะพริกไทยมารับช่วงต่อแล้วนะคะแล้วก็ส่งพี่แบงค์กลับบ้านหรือเปล่าส่งพี่แบงค์มาถักเปียพริกไทยต่อช่างทำผมส่วนตัวตรงนี้นะคะอยู่กับพริกไทยในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็วันนี้พริกไทยจะรายงานชาร์ตทั้ง20อันดับให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสำหรับซันชายท็อป20รับฟังได้ทุกช่องทางพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้ทั้งทาง FM 104.75 MHz สทท.5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล FM 95.25 MHz นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์เมี่ยงไหนบ้างคลิกเข้ามาฟังกันได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ sunshinefm.com แอปพลิเคชันก็เข้ามาฟังกันได้นะคะดาวน์โหลดกันได้แบบฟรีๆแล้วก็คลิกเข้ามาฟังกันนะคะที่ Sunshine Radio Sunshine Radio หรือว่าทาง TikTok ก็ได้ที่ Sunshine Radio Thailand ตอนนี้พี่ไทยขึ้นไลฟ์อยู่นะคะคุณพี่สิริว่าไงหัวล้อยังไงคะคุณบอกป๊าดรู้สึกสนิทกับ DJ ขึ้นมาเลยทีเดียวแบบนี้สนิทสนทําไมอ่ะพอเวลาเข้ามาดูไลฟ์แล้วรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันเราสนิทกันใช่มั้ยคุณผู้ฟังเข้ามาดูสนุกดีแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้อ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่พิกไทยรายงานชาร์ททั้ง20อันดับแต่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งคะแนนโหวตกันเข้ามาได้นะคะที่ LINE @sunshine radio ส่งโหวตกันเข้ามาได้แต่ว่าคะแนนโหวตของวันนี้เนี่ยจะเป็นของสัปดาห์หน้าแล้วนะก็สงวนกันเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ขอเพลงเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวท้ายๆชั่วโมงของแต่ละชั่วโมงเนี่ยพี่ไทยก็จะเล่นเพลงที่คุณฟังรีเควสต์เข้ามาเหมือนกันค่ะแต่ว่าขอเป็นเพลงที่ไม่ได้อยู่ในชาร์ตก็แล้วกันนะคะ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง TikTok ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็ทาง LINE Official ก็ทักทายกันเข้ามาเยอะมากอาม่าใจเจ้าเอ๋ยคุณลิตาคุณมิคุคุณมณีรัตน์คุณบามคุณสิริวรรณาคุณเอกคุณโกโมคุณมณิดาคุณอาอุ้มพี่จากนะคะคุณโบพี่สุเยอะแยะเลยวันนี้มารอฟังชาร์ตแล้วก็มารอดูแบบว่าความปังความอะไรผลประกอบการระหว่างสัปดาห์ที่เราได้ส่งคะแนนโหวตเข้ามาแหละก่อนที่เราจะไปเริ่มรายงานชั้นอันดับที่20นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพิกไทยขออนุญาตทบทวนก่อนนะคะว่า20อันดับของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเพลงไหนบ้างเริ่มต้นจากอันดับที่20นะคะอย่ามากกว่าฉันก็พอจากกวินดีและวิเดดโวเทียอันดับที่19 Thank you จากแจ็คสันหวังอันดับที่18เจ้าของรอยยิ้มจากโอบนิธิอันดับที่17สับสนวุ่นวายจากวันแอนด์ดอฟและสครับอันดับที่16ขอบคุณจากซินอันดับที่15ดึกแล้วจากอิงวรันธรและยังโอมอันดับที่14เหตุผลของคำว่ารักจากว่านธนกฤตและมาคริสอันดับที่13ฟรี Wi-Fi จาก Purchase กับ Hi อภพรอันดับที่12ขออนุญาตรักจากลิปตาและ Perpeach อันดับที่11เช็คลิสต์จากบิวกินอันดับที่10สวิตเหมือนก่อน ETC อันดับที่9สวัสดีค่ะลิซ่าอันดับที่8ยัวแคนดี้จากพี่กริดอันดับที่7 Alone จากมาร์คต้วนอันดับที่6กลิ่นฝนจากเติ้ล First One อันดับที่5 I've Got You จากเป๊กผลิตโชคอันดับที่4นาฬิกาทรายโบกี้ไลออนอันดับที่3ขึ้นใจจากเมอร์อันดับที่2จำได้ว่าลืมจากวิลเลียมและอันดับที่1คาตาจากโนนิวและโบกี้ไลออนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังยังไงวันนี้หลายคนมารอลุ้นนะคะว่าเพลงที่ตัวเองเชียร์มันจะขึ้นไหมนะหรือมันจะอะไรเราเชียร์พอไหมแล้วอะไรคือผลประกอบการเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปต่อเราจะบุกกันมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังคะหลายคนพร้อมแล้วเพราะว่าพิมพ์เข้ามาแล้วว่ากด1พริกไทยสวยสวยมากสวยตะโกน1 2 1 3 1 2 2 1อะไรแบบนี้ให้หลีดมือตลอดแล้วคุณใจเจ้าเอ๋ยว่าไงมารอรับคาตาหนูนิวด้วยนี่หลายคนมารอรับอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไล่ฟังไปตั้งแต่อันดับที่20เลยเพราะว่าพริกไทยก็ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้ว่าเพลงไหนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ต้องไล่ฟังกันไปเรื่อยๆนะคะ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
1: Number 20 New Entry
3: Ladies and gentlemen, NAFEX

0: พลงที่อยู่อันดับที่20ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็น new entry ค่ะแฟนหายป่ะคะ ขอใช้เสียงนี้นะแฟนหายป่ะคะ นี่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก PP Grid นะคะที่ได้ร่วมงานกับเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานเลยก็คือ Girlie Berlie ค่ะคุณผู้ฟังและยังไง Girlie Berlie นี่คือเป็นไอดอลของดีเจลภัสสรดานะคะคุณผู้ฟังคะนี่เลยไอดอลของนางตัวจริงนะคะกับเพลงนี้นะคะแฟนใครป่ะคะหรือว่าฝ่ายน้องขอนั่นเองนะคะแล้วก็มีท่อนฮุกแบบที่แบบเซ็กซี่มากแล้วตรงนี้มีเบบี้บอยของใครมั้ยคะอะไรอย่างงี้ไม่ร้องต่อกันละกันปล่อยให้คุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆไปดีกว่านะคะเอามาถึงอันดับที่19ประจำสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเพลงสากลนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในของเราเป็นสัปดาห์แรกด้วยค่ะ
1: Number 19 New Entry
0: สำหรับเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเพลงสากลเพลงหนึ่งทึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะคนขอมาตลอดขอมาไม่หยุดเลยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจาก Taylor Swift ค่ะชื่อเพลงว่า Patient Zero นั่นเองนะคะแล้วเพลงนี้ยังไงรู้ป่ะเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนคือเพลงนี้เนี่ยแม่เขาหยิบโมเมนต์ในวงเพื่อนคุยกับเพื่อนๆเรื่องหนุ่มๆเรื่องผู้ชายคนเดียวกันมาตีแผ่แบบเจ็บๆคันๆความหมายเหมือนแบบเจอตัวการแหละเจอตัวต้นเหตุแหละเพราะว่าเจออาการเดียวกันเลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะสำหรับเพลงนี้ Passion Zero ค่ะ

0: พอฟังเพลงนี้แล้วนะคะหนุ่มๆก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่าโอ๊ยพอเวลาสาวๆเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาตั้งวงกันแล้วเขาเมาถึงผู้ชายว่ายังไงมันท็อกซิกมันอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังก็แซ่บๆดีเหมือนกันนะคะเพลงนี้เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่กำลังมองหาเงินทุนต้องการเงินหมุนทันใช้แค่มีทองก็มีเงินค่ะแต่เพียงแค่นำทองมาขายฝากที่ร้านทองมาเงินไปนะคะให้บริการรับขายฝากทองกว่า500สาขาทั่วประเทศเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณค่ะทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกคิดดอกเบี้ยต่ำวันที่ฝากจริงด้วยและพิเศษนะคะกระซิบดังๆเลยถ้าเกิดว่าไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจาก Sunshine Radio นะคะไปขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนค่ะโปรโมชั่นนี้ยาวๆจนถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะที่แอดไซน์ทองมาค่ะไปต่อกันที่เซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลทค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเดือนตุลาคมด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเยอะมากๆเลยเขามีทั้งพิกเกิลบอลทัวร์นาเมนต์นะคะเป็นการแข่งขันพิกเกิลบอลจะมีขึ้นในวันที่24-25ตุลาคมนี้แล้วก็ทุกวันพุธเนี่ยก็จะมีซุมบ้าแดนซ์ด้วยนะคะแล้วก็ในวันที่26ยาวจนถึง8พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีโรบินสันแฟชั่นแฟร์ด้วยแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่งาน A Celebration of Wonders ค่ะ30ตุลาจนถึง6มกราคมค่ะก็จะเป็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปลายปีนะคะคุณผู้ฟังครับเอาแล้วก็อย่าลืมด้วยกำลังจะใกล้จะถึงแล้วนะคะสำหรับเทศกาลฮาโลวีนค่ะ Marina Halloween Festival 31ตุลาคมนี้นะคะไปเติมสีสันกับเทศกาลฮาโลวีนกันเอาเป็นว่าครบหมดทุกรสเลยนะคะทั้งโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ Central Marina Outlet ค่ะขอบคุณด้วยค่ะ
1: Sunshine Top 20สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
2: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
3: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
4: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
5: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
6: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
5: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
6: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
5: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
0: คุณผู้ฟังค่ะที่ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาเนี่ยนะคะเขาก็มีกิจกรรมดีๆมาตลอดเลยคุณผู้ฟังรวมไปถึงที่ The Park Restaurant and Cafe ด้วยนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเร็วๆนี้เนี่ยไปที่เรื่องของสัตว์ป่ากันหน่อยคุณผู้ฟังค่ะกับ Pacific Amazon Jungle Zoo 2026ค่ะชวนคุณผู้ฟังกับน้องๆเนี่ยไปผจญภัยในป่าอเมซอนกันนะคะไปกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยคุณผู้ฟังพี่ไทยก็ไปแทบจะทุกครั้งเลยที่เขาจัดงานคือมันน่ารักมากแล้วก็มีสัตว์ที่แปลกๆที่เราไม่สามารถจะเจอได้ในชีวิตประจำวันอ่ะแล้วก็แบบอยู่กันแบบใกล้ชิดได้เลยนะคะไปเปิดประสบการณ์กันแบบใกล้ชิดเลยถ่ายรูปก็ได้นะคะไปเป็นร่วมกิจกรรมให้อาหารสัตว์ก็ได้แล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็สัมผัสธรรมชาติกันแบบใกล้ชิดสนุกกันได้แบบทั้งครอบครัวด้วยจะมีขึ้นในวันที่15จนถึงวันที่21ตุลาคมนี้เจอกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น B ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะคะขอบคุณด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการจัดอันดับกับเราด้วยค่ะ
1: Number 18 New Entry

0: าชาร์ตมาแล้วเรียบร้อยค่ะ Introduction จาก BTS นะคะเข้ามาอยู่ชาร์ตของเราเป็น New Entry อันดับที่18ค่ะแล้วเพลงนี้คุณผู้ฟังเป็นเพลงปิดท้ายอัลบั้มอารีดังที่มีสมาชิกของเขาเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยนะคะทั้งแทฮยองแล้วก็เมมเบอร์คนอื่นเขาช่วยกันแต่งเพลงนี้ Into the Sun ค่ะเอาเราไปต่อสำหรับอันดับที่17ประจำสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตกลงมาจากอันดับที่14ค่ะ
1: Number 17
0: นั่นก็คือเพลงนี้นั่นเองนะคะเหตุผลของคำว่ารักจากว่านธนกฤตค่ะ

0: ย่ามากกว่าฉันก็พอค่ะจากกวินดีและวิเลตวอร์เทียนะคะสัปดาห์นี้ขึ้นมาจากอันดับที่20มาอยู่ในอันดับที่16ค่ะคุณผู้ฟังเลิศมากไม่ธรรมดา นะคะเพลงนี้ติดหูอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นไวรัลเหมือนกันนะคะสัปดาห์หน้าต้องดูกันต่อนะคะว่าจะสามารถโดดเข้ามาอยู่ในท็อป10หรือเปล่าเพราะว่ากระแสค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะคะส่วนในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยาค่ะคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะคะที่ออกแบบให้ทุกวันเนี่ยสนุกได้ในทุกเซนส์ค่ะเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทเท่านั้นค่ะห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลา unlock your sense แล้วสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทร1720หรือว่าจะคลิกไปก็ได้นะคะที่ www.supalai.com ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปเบรกสั้นๆกันสักครู่นึงหลังเบรกกลับมาในอันดับที่15ประจำสัปดาห์นี้ค่ะ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
4: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
5: Life, good music.
1: Sunshine Top 20.
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
1: Number 15

นี่ก็คือสับสนวุ่นวายนะคะจากวันแอนดอฟแล้วก็ได้สครับมาร่วมฟิชเชอริงด้วยสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่15ขึ้นมาจากอันดับที่17จ้าอ่ะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้บ่าย 2:00 นกับอีก53นาทีอยากจะฟังเพลงไหนบอกพริกไทยได้นะเพราะว่าในช่วงท้ายๆชั่วโมงพริกไทยก็จะเล่นให้ค่ะเดี๋ยวส่งท้ายกันอีกสัก2เพลงกันละกันแล้วก็เบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงกลับมาอยู่กับพริกไทยกันต่อนะคะที่นี่สัญชาติเรดิโอค่ะ

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine on Weekend

0: Sunshine Top 20
1: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka 5
2: 4 3 2 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่หนึ่งนานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
0: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Top 20
1: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka 5 4 3 2 1

0: ต้นชั่วโมงนี้นะคะ2เพลงซึ้งๆเหงาๆแบบกินใจแบบฟังแล้วแบบซึ้งแบบฟังแล้วยิ้มๆนะคะฉันดีใจที่มีเธอจากบอยโกศิยพงษ์นะคะแล้วก็ก่อนอันนั้นมีชื่อเธอจากณัฐศักดาธรด้วยค่ะเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่2แล้วนะคะอยู่กับพฤทัยที่นี่ Sunshine Radio ค่ะตอนนี้บ่าย 3:00 นกับอีก22นาทีแล้วสำหรับการรายงานชาร์ตทั้ง20อันดับนะคะคุณผู้ฟังคะขอบคุณด้วยนะสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาและโรงแรม Pacific Park ศรีราชาด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะต้นชั่วโมงนี้มีเรื่องแซ่บๆมาฝากกันด้วยนะคะห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ค่ะโรงแรม Pacific Park ศรีราชาร่วมกับเรา Sunshine Radio ค่ะเตรียมพบกับกิจกรรม Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night ไปกินไปร้องแล้วก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆนี้ด้วยนะคะห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่038 328600นะคะแล้วก็ LINE ID ที่ SI Pacific Park Hotel ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จได้เลยนะคะกับ Index Living Mall พัทยาค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังขยายทีมอยู่นะคะก็รับพนักงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์1ตำแหน่งค่ะแล้วก็ตำแหน่งพนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวนทั้งหมด3ตำแหน่ง3อัตรานะคะคุณผู้ฟังค่ะก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลลูกค้าทั้งแบบโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมธุรกิจในพื้นที่พัทยารายได้และสวัสดิการของเขาน่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆพร้อมจะสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยการสอบถามรายละเอียดแล้วก็ไปสมัครการได้เลยนะคะที่หมายเลข0982566748ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยสำหรับการรายงานชาร์ตของเรานะคะต่อเลยสำหรับอันดับที่14ประจำสัปดาห์นี้ค่ะ
1: Number 14
0: อันดับที่14ประจำสัปดาห์นี้ขึ้นมาจากอันดับที่19ค่ะนี่คือ Thank you จาก Jackson หวังนั่นเองค่ะ

็คือเจ้าของรอยยิ้มจากโอบนิธินั่นเองนะคะฟังเพลงของโอบนิธิที่เราต้องแบบมีรอยยิ้มตามทุกทีเลยอะมันจะเป็นเพลงอุ่นๆแล้วก็มีความแบบคลั่งรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่13ค่ะขึ้นมาจากอันดับที่18นะคะอยู่กับเรามา2สัปดาห์แล้วก็ขึ้นไปอยู่อันดับที่13แล้วนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปส่งเข้าเบรกกันเดี๋ยวส่งท้ายเพลงนี้กันหน่อยก็แล้วกันก่อนที่จะเข้าเบรกกันนะคะนี่คือทรยศจาก Dax Rock Rider นั่นเองค่ะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะสำหรับ Dax Rock Rider ค่ะ

0: Sunshine Top 20
1: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radioแล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
0: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Top 20
1: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
0: Number 12

0: ช่ค่ะนี่คือนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนนะคะสัปดาห์นี้ตกลงมาจากอันดับที่4มาอยู่ในอันดับที่11จ้าตกลงมาเยอะเหมือนกันนะว่าบาปนะคะและอันดับสูงสุดที่ทำได้ไวก็คืออันดับที่1ค่ะเพราะเป็นแชมป์มา3สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเรามาทั้งหมดเนี่ย13สัปดาห์ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนก่อนหน้านั้นนะคะอันดับที่12ค่ะขึ้นมาจากอันดับที่16ขอบคุณจากสินนั่นเองนะคะอยู่กับเรามาเพียงแค่2สัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้พี่ไทยพาคุณผู้ฟังไปเบรกกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงพี่ไทยก็จะเล่นเพลงที่คุณผู้ฟังรีเควสเข้ามาซึ่งเป็นเพลงที่ไม่ได้อยู่ในชาร์ตของเรานะคะ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน่
3: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
5: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
6: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
5: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
6: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
5: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
6: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
5: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
6: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
5: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka

แฟนใหม่คุณโปรดขอบคุณนะที่เข้ามาทำให้ลบลืมเขาขอสัญญาว่าตั้งแต่นี้จะมีแค่เพียงแต่คำว่าเราเองกว่าจะลบรูปและกว่าจะทำใจและกว่าจะเปิดใจนี่มันไม่ง่ายเลยแต่พอมีเธอทุกอย่างก็จบไปสภาพของจิตใจก็ดีขึ้นเฉยเลยไม่รู้อะไรทำให้เรามาเจอกันไม่รู้อะไรทำให้เราได้ผูกพันแม้บังเอิญเจอจะตั้งใจรักเธอจนวันสุดท้ายของชีวิต

0: Sunshine on weekend
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
5: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
6: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More
0: Sunshine on Weekend

0: Sunshine Radio. Good life, good music. Sunshine Top 20.
1: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
2: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More.
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: Sunshine on Weekend

ว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสเขาตั้งแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสียว่าหานกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกรงในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์เธอก็เอากัน

0: Sunshine Top 20
1: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
2: เอาล่ะค่ะเดินทางเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่3แล้วนะคะอยู่กับพริกไทยในวันนี้สำหรับการรายงานชาร์ททั้ง20อันดับกับ Sunshine Top 20ค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาและโรงแรม Pacific Park ศรีราชาค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับ The Park Restaurant and Cafe ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็รับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่ด้วยนะคะอร่อยสะอาดบริการมืออาชีพครบจบในที่เดียวเลยแล้วก็เหมาะมากๆเลยสำหรับงานเลี้ยงงานบุญงานสัมมนางานอีเวนท์ทุกรูปแบบนะคะขั้นต่ำเบาๆค่ะเริ่มต้นเพียง1ซุ้มเสิร์ฟได้50เสิร์ฟค่ะฟังค่ะแล้วเขาก็มีเมนูเยอะแยะเลยเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดยำของหวานก็มีครบค่ะแล้วก็บริการของเขาแบบครบวงจรจริงๆเพราะว่าเขามีมาพร้อมเลยค่ะทั้งอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งแบบสวยๆมาเลยค่ะแล้วก็มีพนักงานมาดูแลตลอด3ชั่วโมงด้วยติดต่อได้เลยนะคะหมายเลขนี้ค่ะ0909738981 0909738981ค่ะเอาละค่ะเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะพี่ไทยก็รายงานชาร์ตไปทั้งหมด10อันดับแล้วเรียบร้อยตั้งแต่อันดับที่20จนถึงอันดับที่11นะคะมาในชั่วโมงนี้พี่ไทยก็จะพยายามรายงานชาร์ตให้จบจนถึงอันดับที่1เลยเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าสำหรับอันดับที่10ประจำสัปดาห์นี้ค่ะ
0: Number 10
2: อันดับที่10ประจำสัปดาห์นี้ขึ้นมาจากอันดับที่15สำหรับเพลงนี้ค่ะนี่คือดึกแล้วจากอิงวรันธรและได้ยังโอมาร่วมแรปแล้วก็ฟีเจอริ่งด้วยค่ะเป็นเพลงเก่าที่ทำให้หลายๆคนฟังแล้วก็นึกถึงพี่สี่สมเกียรตินะคะ

0: และนี่ก็คือขออนุญาตรักนะคะจากลิปตาค่ะแล้วก็ได้เพอร์พีชเนี่ยมาร่วมฟิชเชอริงด้วยนะคะอันดับที่8ประจำสัปดาห์นี้ขึ้นมาจากอันดับที่12ค่ะส่วนก่อนหน้านั้นมารับกันแล้วหรือยังคะทำไมหายไปวันนี้กลิ่นฝนเติ้ลเฟิร์สวันค่ะสัปดาห์นี้ขึ้นมาจากอันดับที่6ตกลงมาจากอันดับที่6มาอยู่ในอันดับที่9นะแต่ว่ากลิ่นฝนก็อยู่กับเรามาทั้งหมดอ่ะ16สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วก็เคยเป็นแชมป์อยู่3สัปดาห์ต่อเนื่องธรรมดาซะที่ไหนล่ะเอากับเขาสิตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกสั้นๆกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาหลังเบรกในอันดับที่7ประจำสัปดาห์นี้พี่อ้นรอฟังด้วยนะคะ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
3: เงินจะไม่พอแล้ว
4: มีทองไหม
3: มี
4: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
5: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
6: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
7: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลท The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลทใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
1: Number 7

0: และนี่คือเพลงที่อยู่ในอันดับที่6ประจำสัปดาห์นี้ขึ้นมาจากอันดับที่7นะคะสำหรับ Alone จากมาร์กต้วนค่ะอยู่กับเราทั้งหมด9สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้แหละอันดับที่6เป็นสัปดาห์ที่ทำอันดับได้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังคะพร้อมหรือยังจะเดินทางเข้าสู่ท็อป5ประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะทุกคนคะเข้าสู่ท็อป5กันเลยดีกว่านะคะสำหรับอันดับที่5ประจำสัปดาห์นี้ค่ะ
1: Number 5
0: สวัสดีค่ะลิซ่ามาแล้วจ้าเข้าท็อป5แล้วจ้าอันดับที่5ประจำสัปดาห์นี้ขึ้นมาจากอันดับที่9ค่ะอยู่กับเรา

0: Sunshine Top 20
1: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ must visit destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
6: The global landmark beachfront shopping destination shop eat play the must visit destination in Pattaya
7: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าเพราะกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving more.
8: Good life, good music.
0: Number 3.
9: มารับกันด้วยค่ะสำหรับเพลงนี้ I've Got You นะคะเป๊กผลิตโชคอันดับที่3ขึ้นมาจากอันดับที่5ค่ะอยู่กับเรามาทั้งหมด7สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วนะ

0: number 2
1: ต่อเลยนะคะแบบรวดเร็วเลยอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้จำได้ว่าลืมจากวิลเลียมค่ะอันดับที่2คงที่มา2สัปดาห์แล้วนะคะอยู่กับเรามาทั้งหมด9สัปดาห์ต่อเนื่องค่ะและเตรียมกรีดไว้ได้เลยนะคะสำหรับอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้ต่อจากเพลงนี้ค่ะ

0: Number 1
1: และใช่ค่ะแชมป์สัปดาห์นี้นะคะเป็นแชมป์กันมา3สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วค่ะตาจากนูนิวและโบกี้มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยค่ะอยู่กับเรามาทั้งหมด8สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วค่ะ

0: ปาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรซ์สำหรับโซฟาแบรนด์อินเด็กซ์และวินเนอร์ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: Sunshine on Weekend

0: Sunshine on Weekend
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine on Weekend

ส่งเพลงกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะมันจะมีอยู่คนนึงจากรูฟท็อปค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังในช่วงปลายปีเนี่ยหลายคนวางแผนที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างประเทศกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็เปิดร่างกฎหมายใหม่นะคะเขามีการเสนอให้เก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศทางเครื่องบินนี่แหละนะคะ 1,000 บาทต่อคนแล้วก็ทุกสัญชาติด้วยคุณผู้ฟังนะคะซึ่งพอเราจองตั๋วเนี่ยมันก็จะกระทบทั้งหมด2เด้งเลยนะคะคือผู้โดยสารเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าตั๋วแพงขึ้นทันทีเลยโดยเฉพาะสายการบินที่เป็นแบบโลคอสนะคะที่ตั๋วราคาพุ่งกระฉูดเลยอะตอนนี้แบบแล้วเขาบอกว่าพอออกนโยบายนี้มาปั๊บเนี่ยยอดจองนี่คือลดลงหัวภาพเลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือสายการบินก็ต้องแบกภาระด้วยเพราะว่าถูกกำหนดให้เป็นผู้เรียกเก็บแทนเนี่ยบวกภาษีใส่กับค่าตั๋วไปก็เลยทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมระบบค่าบัตรเครดิตแล้วก็ภาระการจัดการทางบัญชีต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามกับเขามีการยกเว้นด้วยนะคะยกเว้นบางกลุ่มนะคะระยะและระยะเอาใหม่ ระยะแรกเนี่ยเขาจะจัดเก็บเฉพาะทางอากาศนะคะส่วนทางบกแล้วก็ทางน้ำเนี่ยยังไม่ได้รับการยกเว้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มเก็บวันนี้นะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องราวนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในขั้นตอนที่เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึง29ตุลาคมนี้สิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็จะบังคับใช้หลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษา180วันคุณผู้ฟังจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรต้องคิดนะคิดหนักกว่าเดิมอีกนะ

ะตอนนี้5โมงเย็นยันเบรก45นาทีแล้วนะคะส่งคุณผู้ฟังทันเข้าเย็นตรงนี้นะคะหลายคนก็บายบายพริกไทยไปแล้วทางไลฟ์ใน TikTok นะคะแล้วก็ทาง LINE Official ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าเพิ่งจะว่างมาฟังหรือว่าอาจจะเห็นใน Twitter ใน X นะคะว่าแบบเพลงที่เราเชียร์อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ข้อความ Thank you แล้วก็มารับเพลงเราด้วยกันเยอะแยะเลยนะคะใน LINE @sunshine radio นะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะคะที่ติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนรายงานชาร์ตครบหมดทั้ง20อันดับจนถึงตอนนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังทันเข้าเย็นตรงนี้ก็แล้วกันนะคะวันพรุ่งนี้วันจันทร์ทำงานกันอย่างเต็มที่มีแรงมีพลังแล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็วันอังคารอย่าลืมนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่ไทยจะมาแจมด้วยในเช้าวันอังคารกับ DJ Bank Grid นะคะเป็นการรียูเนียนพิเศษสุดๆเลยนะคะเอาวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: Sunshine on weekend.
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living More
0: Sunshine on Weekend

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื้นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกกวนกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายไม่

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บฟรายค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 นจนถึง 3:00 นแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมGrab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits.

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
4: Good life good music

นรันจวนส่วนใจยังหวงหาอาวรยังเห็นภาพวันเธอจากลาจรเพลงรักบรรเลงไรวาทยากรคืนนี้ฉันจะจำลองเธอก่อนหลับตานอนและ

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ SI Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสริมด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ vcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Enjoy
1: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX

listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Life and Health Life and Health
1: กรดไฮยาลูรอนิกเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราตามธรรมชาติพบมากบริเวณดวงตาและข้อต่อเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างของผู้ที่สนใจเรื่องความงามเพราะคุณสมบัติที่ดีต่อผิวในการอุ้มน้ำได้ดีจึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นรักษาความชุ่มชื้นทำให้ผิวเต่งตึงมีชีวิตชีวาป้องกันริ้วรอยโดยเฉพาะร่องแก้มและรอบดวงตาที่มักเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะไฮยาลูรอนิกแอซิดสามารถสร้างขึ้นมาได้ที่บริเวณผิวชั้นล่างกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังชั้นบนเพื่อทำงานเชื่อมต่อระหว่างชั้นผิวให้ความชุ่มชื่นกับผิวโดยไม่เพิ่มความมันบำรุงการทำงานของคอลลาเจนและอิลาสตินทำให้ผิวดูมีน้ำมีนวลแต่เมื่ออายุมากขึ้นตั้งแต่30ถึง40ปีการผลิตไฮยาลูรอนิกตามธรรมชาติจะลดน้อยลงไปทำให้ผิวขาดความชุ่มชื่นและความยืดหยุ่นลงจึงตามมาด้วยริ้วรอยแห่งวัยที่ชัดมากขึ้นนั่นเองค่ะเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฮยาลูรอนิกแอซิดร่วมกับการใช้ครีมบำรุงต่างๆได้เพื่อเป็นการเสริมน้ำในผิวให้ชุ่มชื่นสมบูรณ์ป้องกันริ้วรอยแห่งวัยและเสริมการสร้างคอลลาเจนสำหรับผิวอายุ30ขึ้นไปหากต้องการเสริมเกราะปกป้องผิวคงความอ่อนเยาว์จำเป็นต้องดูแลทั้งคอลลาเจนเพื่อเสริมโครงสร้างของผิวให้สมบูรณ์แข็งแรงและป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ดีที่สุดค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวโทรมไม่เด้งผิวขาดน้ำแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะขึ้นและเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีไฮยาลูรอนจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นได้เร็วขึ้น
0: ได้ค่ะ Life and Health Life and Health

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมือสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.

0: มาเป็นเพื่อนแล้วได้ก่อน
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Good Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enterเว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

Enjoy the day. Enjoy the music. Hey, I see you.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: Know how now showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

Good life, good music. คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life, Good Music. จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: Radio Good Life Good Music
1: ไม่นานหรอกเธออาการ